0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วม
1: ผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ที่สหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยได้เพิ่มอีก3แชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วสุดทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470 เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเพ็ญศิลป์สมเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
5: ทุกท่านมีความยินดีและก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจ ให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวิร์ลแบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
4: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP 1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐอาริโซนา

0: และทั้งสองโมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา18:10

0: 2นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา
1: 1นาทีกับกปท.
2: ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
11: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
10: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
11: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่และก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
10: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
11: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
10: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
11: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็เราติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและเข้าประสานงานกันด้วยครับ
10: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์ไหมครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆเงี้ยครับ
11: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่ก็จะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
10: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับแล้วมีน้ำท่วม
11: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
10: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
11: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
10: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนด์บายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับ
10: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
11: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้แต่นั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไป
10: ครับผมค ครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นนึงคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
11: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
10: อืมครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
11: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
10: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนบายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหมคร
11: ับ ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
10: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
11: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
10: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
11: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับ
10: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
11: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุม World Bank ก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
10: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
11: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม World Bank ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
10: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
11: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์ของเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะ
10: ครับ
11: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวขอช่วยแจ้งช่วยดูในเพจกทม.นี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
10: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
11: ครับผม
10: ครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
11: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับท่านครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 2. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ 5. สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
14: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับในโลกที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
13: สุดท้ายนายวิรไทยยังได้เน้นย้ำ5หลักการทรงงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
5: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
15: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
16: ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมก็เราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
15: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
17: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบค้นหาข่าว2ทิศที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแว้นต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี้ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งนอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งเนี้ยทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
15: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: ข้อข่าวเล่าประเด็น
19: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด A List Message นายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง70%และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนติซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
20: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,000 ปกนะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า 10 เทศกาลนะครับและทางส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีเป็นที่เท่ากับงานหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับผม
19: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
20: ่ความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยก็ส่งหนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับผมแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้
19: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ห5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้ออย่างฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
21: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์ วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
22: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
23: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: โดนครับซื้อครับ
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
25: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
1: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
5: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับขณะนี้นับท่านอยู่กับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนนะครับผมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะสวท FM 95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับผมนายปิดาลักขมีพนักงานคณะนักชำนาญการนะครับผมอยู่กับหัวหน้านัชนันนายเนตรหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพักการเมืองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะครับหัวหน้าปล่อยนะครับผม
1: คร
0: ับจะเป็นผู้ให้ความรู้สาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและก็การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นของเรานะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดลำพูนก่อนนะครับหัวหน้าปล่อยครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็ในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีการเลือกตั้งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่2แห่งด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับผมได้รับร่างนะฮะร่างตัวร่างประกาศนะครับให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่2แห่งด้วยกันที่นำเสนอมายังกกต.ลำพูนของเรานะครับแห่งแรกก็จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงนะครับเขตเลือกตั้งที่1นะฮะแทนตำแหน่งที่ว่างแห่งที่2ก็จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเชียงทองเขตเลือกตั้งที่2นะครับคราวนี้มาดูแห่งแรกกันก่อนนะครับแห่งแรกตามร่างประกาศเนี่ยก็คือสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยครับกำหนดวันเลือกตั้งนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2569นะครับผมระยะเวลาการรับสมัครก็ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมนะจนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นะครับผมสถานที่รับสมัครก็จะเป็นห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงนะครับผมในอาคารด้านหน้านะครับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็จำนวนสิ้นอยู่1คนนะครับแล้วก็เขตเลือกตั้งนะให้ถือว่าเป็นเขตของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงเป็นเขตเลือกตั้งนะครับก็คือมีการเลือกตั้งอยู่จำนวน1เขตเลือกตั้งซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของ3หมู่บ้านนะครับได้แก่หมู่ที่1นะครับบ้านทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนหมู่ที่2นะครับบ้านเหมืองลึกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนและก็หมู่ที่6บ้านทุ่งทองกวาวนะครับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนอันนี้คือพื้นที่ของเขตเลือกตั้งที่1นะครับที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงนะครับในกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับส่วนแห่งที่2นะครับก็จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเชียงทองนะครับเขตเลือกตั้งที่2กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเช่นกันนะครับกำหนดร่างกำหนดนะฮะก็คือวันเลือกตั้งก็เป็นวันเดียวกันกับของท่าทุ่งหลวงนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2569นะครับส่วนระยะเวลาการรับสมัครเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะฮะกำหนดเวลารับสมัครก็คือตั้งแต่วันที่19ตุลาคมจนถึงวันที่23ตุลาคมนะฮะเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นะครับสถานที่รับสมัครก็จะเป็นห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเชียงทองนะครับจำนวนสมาชิกนะฮะที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือ1คนนะครับแล้วก็ให้ถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเชียงทองเขตเลือกตั้งที่2นะครับเป็นเขตเลือกตั้งนะฮะก็ประกอบไปด้วยนะฮะประกอบไปด้วยอยู่2หมู่บ้านด้วยกันนะฮะหมู่ที่2บ้านสันมะกรูดนะฮะอยู่ในตำบลบ้านแป้นนะครับแล้วก็หมู่ที่9บ้านแม่ทาหลงนะฮะตำบลบ้านแป้นนะครับซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่2ของเทศบาลตำบลท่าเชียงทองนะครับคราวนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในเฉพาะในการในพื้นที่ของการเลือกตั้งแทนตำแหน่งว่างทั้ง2แห่งนี้นะครับนะครับก็ในเมื่อจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วนะครับเราก็จะมาพูดคุยกับหัวหน้านัชนันหัวหน้าปอยนะครับใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะฮะคุณลักษณะคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะฮะในการลงรับสมัครรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะมีอะไรให้บอกกล่าวกับท่านว่าที่ผู้สมัครแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบ้างนะครับ
1: ค่ะสำหรับการเลือกตั้งนะคะอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะนอกจากจะจัดการเลือกตั้งในระดับชาตินะคะที่ผ่านพ้นไปนะคะก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะก็ทางสำนักงานกกต.เราก็ยังต้องทำหน้าที่ในการรับสมัครแล้วก็เลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะก็อย่างเช่นเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนะคะอย่างที่คุณปีดาได้กล่าวถึงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเลือกสว.นะคะรวมถึงการทำประชามติออกเสียงประชามติด้วยนะคะซึ่งในส่วนภารกิจในห้วงเวลานี้ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนก็ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็มีอยู่2แห่งนะคะอย่างที่คุณปีดาได้กล่าวมาแล้วนะคะซึ่งได้กำหนดวันเลือกตั้งทั้ง2แห่งนะคะคือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวงนะคะและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเชียงทองนะคะการเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันนะคะก็คือวันที่29พฤศจิกายน2569นะคะซึ่งพอมีการเลือกตั้งแล้วสิ่งที่เราก็พบเห็นเนาะในเป็นภาพบรรยากาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็จะมีการหาเสียงเลือกตั้งนะคะซึ่งในห้วงเวลานี้ก็ในส่วนของภารกิจของกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองนะคะก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งรวมถึงการยื่นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็วันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการหาเสียงนะคะแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการยื่นค่าใช้จ่ายด้วยนะคะการใช้จ่ายในการเลือกตั้งว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะก็ลำดับแรกนะคะก็จะกล่าวถึงในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็หลักกฎหมายหลักๆมีอยู่2ฉบับนะคะก็คือฉบับแรกนะคะเป็นพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะพุทธศักราช2562นะคะและอันที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะก็คือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งนะคะ
0: ครับ
1: พูดถึงการหาเสียงเลือกตั้งถ้าหากคำนิยามเนาะถ้าในตามภาษาของกฎหมายนะคะตามระเบียบหาเสียงเขาให้คำนิยามไว้ว่านะคะการหาเสียงเลือกตั้งหมายถึงการแสวงหาความนิยมจากประชาชนหรือสมาชิกจากชุมชนเพื่อให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นแล้วแต่กรณีก็คือถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นการขอเสียงเนาะขอให้เลือกผู้สมัครรายนี้คนนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนที่เราพบเห็นทั่วไปแต่นี่คือคำนิยามตามกฎหมายนะคะที่ยังเป็นทางการนะคะอันแรกนะคะก็เราก็จะมากล่าวถึงว่าแล้วการหาเสียงเริ่มต้นได้เมื่อไหร่นะคะระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของการเลือกตั้งนั้นๆ นะคะว่าเป็นการเลือกตั้งกรณีไหนบ้างนะคะก็จะมีหลักการเลือกตั้งนะคะลำดับแรกก็จะเป็นกรณีถ้าหากเป็นการเลือกตั้งครบวาระอันนี้ก็คือเป็นการครบวาระตามปกตินะคะ
0: ครับ
1: การหาเสียงเลือกตั้งก็หาเสียงได้ตั้งแต่180วันก่อนครบวาระจนถึงเวลา18นาฬิกาของก่อนวันเลือกตั้งนะคะอันที่สองนะคะก็คือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะซึ่งทั้งสองการเลือกตั้งเนาะที่จะเลือกตั้งนะคะของท่าเชียงทองกับท่าทุ่งหลวงก็เป็นกรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะเพราะฉะนั้นการหาเสียงก็เริ่มตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงเวลา18นาฬิกาของก่อนวันเลือกตั้งนะคะก็คือถ้าดูตามประกาศตำแหน่งว่างลงเขาประกาศตำแหน่งว่างลงวันไหนก็สามารถเริ่มหาเสียงได้เลยนะคะอันนี้จะแตกต่างจากกรณีการครบวาระนะคะ
0: ค
1: ่ะลำดับที่3ก็จะเป็นการเลือกตั้งกรณีที่มีการยุบสภานะคะก็การหาเสียงก็ตั้งแต่วันยุบสภาจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันของก่อนวันเลือกตั้งนะคะลำดับต่อไปกรณีหากเป็นการเลือกตั้งที่สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะคะการหาเสียงก็เริ่มตั้งแต่วันที่มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงเวลา 18:00 นของก่อนวันเลือกตั้งนะคะและลำดับสุดท้ายนะคะกรณีที่เป็นการออกเสียงลงคะแนนใหม่นะคะกรณีนี้คำว่าออกเสียงลงคะแนนใหม
0: ่
1: ผู้ใดจะหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้กรณีนี้จะหาเสียงไม่ได้นะคะเว้นแต่กกต.จะมีมตินะคะเป็นอย่างอื่นโดยคำนึงถึงความสุจริตหรือเที่ยงธรรมนะคะก็สรุปสั้นๆทุกการหาเสียงเลือกตั้งวันสุดท้ายที่หาได้นะคะยกเว้นการออกเสียงประเภทเดียวนะคะก็หาเสียงได้จนถึงเวลา 18:00 นของก่อนวันเลือกตั้งค่ะ
0: ก็คราวนี้ก็คือทั้ง2แห่งนี้ก็คือสามารถหาเสียงได้แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตำแหน่งที่ว่าทั้ง2แห่งที่ได้กล่าวมานะครับ
1: ค่ะกรณีนี้ก็หาเสียงได้แล้วนะคะต
0: ั้
1: งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งถ้าดูตามประกาศก็ถ้ากรณีของท้าทุ่งหลวงก็ตำแหน่งว่างลง1ตุลานะคะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นของท่าเชียงทองก็จะเป็นวันที่7มั้งคะ
0: ครับผม7ตุล
1: าคมนะคะอันนี้ก็หาเสียงได้แล้วนะคะ
0: ครับผมครับเดี๋ยวจะถามหัวหน้าราชนันต่อนะครับในเรื่องของเมื่อกี้หัวหน้าได้ให้ความหมายคำนิยามของคำว่าการหาเสียงเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถามต่อว่าในเมื่อเราจะมีการหาเสียง เลือกตั้งเนี่ยก็มันจะมีวิธีการหาเสียงยังไงบ้างครับ
1: ค่ะในการหาเสียงนะคะก็อย่างที่เราพบเห็นทั่วไปเนาะก็อาจจะเป็นการเดินแห่หาเสียงบ้างการยื่นเอกสารบ้างนะคะแต่ในกฎหมายเขาก็ได้ให้ลักษณะวิธีการหาเสียงไว้นะคะว่าอย่างเช่นนะคะข้อ1ผู้สมัครสามารถแจกเอกสารหรือวิดิทัศน์หาเสียงได้นะคะจัดทำประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงค่ะอันนี้ก็อีกอันนึงก็คือหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะที่เราพบเห็นในปัจจุบันนะคะรวมถึงการใช้พาหนะต่างๆในการหาเสียงนะคะจัดสถานที่เวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงบางการเลือกตั้งใหญ่ๆเนาะเราจะเห็นการตั้งเวทีเนาะแล้วก็เชิญประชาชนมาฟังการปราศัยหาเสียงอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะ
0: ครับ
1: อีกอันนึงนะคะก็อันนี้เราก็อาจจะพบเห็นนะครับอยู่เป็นประจำก็คือจัดให้มีผู้ช่วยหาเสียงก็คือคนที่เดินแห่หาเสียง ร่วมกับผู้สมัครนะคะก
0: ็
1: จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงที่ทางผู้สมัครได้แจ้งนะคะก็มาช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะ
0: ครับ
1: อีกอันนึงถ้าหากในการเลือกตั้งใดนะคะที่ผู้สมัครเป็นผู้สมัครที่สังกัดพรรคมีพรรคการเมืองสนับสนุนนะคะทางพรรคการเมืองก็สามารถช่วยผู้สมัครหาเสียงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะวิธีการหาเสียงอย่างกว้างๆเนาะที่ตามกฎหมายระบุไว้ว่าสามารถทำการหาเสียงด้วยวิธีไหนได้บ้างนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะส่วนการหาเสียงนะคะนอกจากที่เราพูดถึงมาแล้วเนาะม
0: ัน
1: มีหลากหลายวิธีแต่ว่ากฎหมายกำหนดนะคะว่าวิธีการหาเสียงอย่างไรบ้างนะคะที่จะต้องมีการทำการแจ้งให้ทราบก่อนแล้วก็ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายนะคะก็จะมีอยู่วิธีการหาเสียงอยู่4วิธีใหญ่ๆนะคะ4วิธีนะคะที่จะต้องดำเนินการแจ้งต่อสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนนะคะก
0: ็
1: คือถ้าในกฎหมายก็คือเขาก็จะบอกว่าการหาเสียงที่ต้องแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนวันดำเนินการนะคะนี่ก็คือพูดง่ายคือต้องไปแจ้งผอ.กต.จังหวัดนะคะก็คือไปแจ้งที่สำนักงานนะคะก่อนที่จะมีการหาเสียงนะคะก็กรณีแรกนะคะกรณีที่มีผู้ช่วยหาเสียงวิธีนี้ก็ต้องไปแจ้งนะคะกรณีที่สองก็คือการใช้พาหนะหาเสียงนะคะรถแห่หาเสียงนี้ก็ต้องไปแจ้งเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: วิธีที่สามนะคะใครคะหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ทางสื่อโซเชียลต่างๆนะคะก็ต้องแจ้งนะคะอันดับที่4ก็คือจัดสถานที่และเวทีหาเสียงอันนี้4อย่างนี้ต้องแจ้งแต่เราจะมาดูค่ะก็ต้องแจ้งก่อนดำเนินการนะคะแต่เราก็จะมาดูนะคะว่าต้องแจ้งยังไงที่ไหนเราเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดลงลึกเข้าไปในแต่ละประเภทนะคะซึ่งกรณีหาก4วิธีนี้ผู้สมัครไม่แจ้งนะคะกฎหมายได้กำหนดโทษไว้นะคะก็เป็นโทษทางอาญาเลยนะคะก็คือหากไม่แจ้งเนี่ยจะมีโทษทางอาญานะคะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็คือ มีโทษก็เลยจะต้องมาเน้นย้ำผู้สมัครนิดนึงเนาะว่าก่อนจะหาเสียงนะด้วยวิธีการเหล่านี้ท่านจะต้องมาแจ้งนะคะแต่เราก็จะมาพูดถึงเรื่องแรกเนาะกรณีผู้ช่วยหาเสียงนะคะที่จะต้องแจ้งนะคะผู้ช่วยหาเสียงก็ไม่ใช่ว่าจะแต่งตั้งได้ตามอำเภอใจเนาะกฎหมายก็ยังต้องกำหนดนะคะว่าผู้ช่วยหาเสียงจะต้องเป็น

0: ที่นะคะก็อย่างลำพูนเนาะก็ปัจจุบันนี้ก็300บาทไหม
1: 350
0: สาม
1: บ
0: ร้
1: า
0: อย
1: ท
0: ห้าสิบบาทโอเคค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้นะคะค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของจังหวัดลำพูน350บาทก็ห้ามจ่ายเกินเนาะก็จ่ายได้เท่านี้นะคะถ้าจะจ้างผู้ช่วยหาเสียงนะคะ
1: ครับ
0: สิทธิพิเศษของผู้ช่วยหาเสียงนะคะก็สามารถจัดหาเสื้อผ้าก็คือเหมือนที่ใส่เสื้อทีมนะคะที่เห็นกันเนาะเลี้ยงอาหารเลี้ยงเครื่องดื่มแก่ผู้ช่วยหาเสียงได้นะคะแต่เครื่องดื่มเนี่ยกฎหมายมีข้อยกเว้นว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่เลี้ยงไม่ได้นะคะในส่วนตรงนี้แต่ถ้าหากผู้สมัครจะเปลี่ยนล่ะจะเปลี่ยนผู้ช่วยหาเสียงได้ไหมนะคะก็ต้องกรณีจะเปลี่ยนผู้ช่วยหาเสียงเปลี่ยนได้นะคะแต่ไม่เกิน3ครั้งครั้งละไม่เกิน1ใน3นะคะของจำนวนผู้ช่วยหาเสียงที่แจ้งไว้นะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือหลักสำคัญของผู้ช่วยหาเสียงนะคะผู้ช่วยหาเสียงก็ให้แจ้งนะคะก่อนวันดำเนินการหาเสียงก็แจ้งที่สำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนเราจะมีแบบฟอร์มเนาะให้ผู้สมัครได้ไปกรอกแล้วก็นำก็จะยื่นที่สำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนก็คือเราก็จะยื่นเสนอต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะคะกรณีเป็นหากเป็นกรณีของผู้ช่วยหาเสียงนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือพาหนะหาเสียงเลือกตั้งนะคะก็ผู้สมัครท่านใดที่มีรถยนต์รถแห่เนาะหรือว่าพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงจะมีทะเบียนไม่มีทะเบียนจะเป็นจักรยานบางท่านก็มีจักรยานนะคะก็ต้องแจ้งนะคะก็หากรถไหนที่มีทะเบียนมีสมุดทะเบียนก็พร้อมสำเนาทะเบียนเนาะแต่ถ้าหากไม่มีนะคะเช่นจักรยานหรือก็พาหนะที่ใช้หาเสียงที่ไม่มีทะเบียนก็ต้องก็มีรูปถ่ายเนาะมาแจ้งให้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนก่อนวันดำเนินการหาเสียงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ทางเราก็จะมีแบบเหมือนกันนะคะอีกอันนึงก็ การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ตรงนี้ก็ต้องแจ้งนะคะผู้สมัครทุกท่านจะต้องแจ้งช่องทางหาเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook TikTok เนาะที่ทุกอย่างที่เป็นโซเชียลมีเดียสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ทางเราก็มีแบบให้กรอกเหมือนกันนะคะพร้อมกับแคปหน้าจอเนาะเช่น LINE หน้าจอหน้า LINE
1: หน้าโปรไฟล์
0: LINE นะคะนั่นแหละค่ะก็ทางเราก็จะแนะนำให้ว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะก็แจ้งก่อนวันดำเนินการหาเสียงแจ้งต่อผอ.กต.จังหวัดเหมือนกันนะคะอันนี้ส่วนอันสุดท้ายที่ต้องแจ้งนะคะก็คือสถานที่หรือเวทีหาเสียงนะคะก็แจ้งก่อนวันดำเนินการหาเสียงเช่นผู้สมัครจะจัดเวทีหาเสียงที่ไหนนะคะก็ต้องมีรายละเอียดเอกสารหนังสือยินยอมของเจ้าของสถานที่มาแจ้งให้ที่สำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนด้วยนะคะอันนี้4อย่างใหญ่ๆนี่เนาะที่จะต้องแจ้งนะคะส่วนไม่ต้องห่วงนะคะว่าเขียนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยทางสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำนะคะแล้วก็มีแบบฟอร์มให้ผู้สมัครได้กรอกนะคะก็ก่อนหาเสียงนี้ท่านก็สามารถบล็อกอินเข้ามาเนาะมาถามก่อนก็ได้นะว่าค่ะจะทำอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็จะเขียนยังไงเราก็จะแนะนำให้พร้อมมีแบบให้กรอกนะคะก็อันนี้ต้อง4อย่างที่ต้องแจ้งเนาะอีกอันนึงนะคะที่ การหาเสียงที่เราพบเห็นเนาะการจะทำป้ายนะคะป้ายหาเสียงนี่แหละค่ะที่เราเห็นประจำเนาะคือป้ายหาเสียงเนี่ยก็กฎหมายก็มีกำหนดเกี่ยวกับขนาดนะคะแล้วก็จำนวนนะคะว่าสามารถทำได้เท่าไหร่เนาะขนาดถ้าหากเป็นป้ายประกาศหาเสียงนะคะก็คือเป็นขนาดกระดาษน้องก็จะเป็นขนาดความกว้างไม่เกิน30เซนติเมตรนะคะยาวไม่เกิน42เซนติเมตรนะคะ
1: ครับ
0: ก็ตรงนี้ก็การถ้าหากเป็นการเลือกตั้งของเทศบาล
1: เทศ
0: บาลตำบลเนาะทาทุ่งหลวงก็สามารถจัดทำได้ไม่เกิน5เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งนะคะแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งเช่นเทศบาลนครกทมพัทยาอย่างเงี้ยค่ะเมืองพัทยาเนี่ยก็จะเพิ่มได้อีกไม่เกิน10เท่าเนาะของหน่วยเลือกตั้งแต่ของทาทุ่งหลวงกับท่าเชียงทองเนี่ยก็เป็นเทศบาลก็ต้องไปดูจำนวนหน่วยเลือกตั้งนะคะว่ามีเท่าไหร่ก็จะทำได้ไม่เกิน5เท่านะคะอันนี้ที่จะทำได้อันนี้เป็นขนาดก่อนเนาะส่วนอีกอันก็คือแผ่นป้ายก็คือป้ายที่อยู่ตามสี่แยก
1: ป้ายไวนิล
0: ใหญ่ๆเนาะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นไวนิลที่กรอบไม่อัดนะครับ
0: ใช่ค่ะ ก็ขนาดความกว้างไม่เกิน130 เซนนะคะยาวไม่เกิน

0: 245เซนติเมตรนะคะหากเป็นการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนะคะก็จะทำได้ไม่เกิน3เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งนะคะแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งระดับใหญ่หน่อยเช่นเทศบาลนครกทมหรือเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้ไม่เกิน5เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งอันนี้แค่ขนาดอย่างเดียวเนาะแต่ว่ากฎหมายก็มีกำหนดนะคะว่าการจะทำป้ายเนี่ยรายละเอียดเนี่ยก็สามารถเขียนอะไรได้บ้างแล้วก็พิมพ์อะไรได้บ้างเขาก็ไม่ได้ให้พิมพ์ได้ทุกอย่างอย่างตามใจชอบเนาะก็ที่กฎหมายระบุนะคะก็สามารถระบุชื่อรูปถ่ายหมายเลขชื่อสัญลักษณ์พรรคนโยบายคติพจน์คำขวัญข้อมูลของผู้สมัครได้นะคะอีกอันนึงก็กรณีหากเป็นการใช้ข้อมูลของพรรคเนาะที่มีโลโก้พรรคหรือบุคคลในพรรคมาเนี่ยก็ต้องมีได้รับความยินยอมนะคะมีหนังสือได้รับความยินยอมจากพรรคหรือบุคคลนั้นๆด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถนำภาพมาใส่ได้เนาะอีกอันนึงก็อาจจะนำภาพผู้สมัครในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยมาหาเสียงได้ก็คือหากเป็นสมาชิกแต่ว่าหากสมาชิกคนนั้นน่ะเคยสังกัดกลุ่มของผู้สมัครนายกรายใดส่วนใหญ่เขาจะสมัครเป็นทีมเนาะก็สามารถนำรูปภาพของผู้สมัครในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเนี่ยมาใส่ในป้ายได้แต่อันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือด้วยนะคะก็ในป้ายเนี่ยก็จะต้องไม่มีคำหยาบคายการปลุกระดมการหาเสียงที่ไม่ถูกต้องเนาะเดี๋ยวจะเป็นอันสุดท้ายเลยที่จะกล่าวถึงเนาะส่วนวิธีการปิดหรือติดนะคะอันนี้ก็ไม่ได้จะตามใจฉันเหมือนกันนะคะก็ต้องปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเฉพาะที่กกต.ท้องถิ่นประกาศกำหนดเท่านั้นกกต.ท้องถิ่นนะคะคือกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นนั้นๆนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งนะคะให้ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งในท้องถิ่นนั้นๆ เขาจะมีประกาศเนาะซึ่งอันนี้ท่านสามารถขอรายละเอียดตรงนี้ได้ที่เทศบาลนะคะหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้นๆว่าท่านสามารถติดแผ่นป้ายหรือติดประกาศหาเสียงเนี่ยได้ที่ไหนได้บ้างนะคะก็เขาก็จะมีกำหนดเช่นถนนหลวงเส้นนี้สี่แยกตรงนี้อย่างเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยท่านต้องติดหรือปิดนะให้ตรงตามสถานที่ที่กำหนดเท่านั้นนะคะหากเป็นการทำไม่ถูกต้องทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็ต้องพึงระวังนะคะเพราะว่าก็มีโทษเหมือนกันนะคะทั้งจัดทำไม่ถูกต้องปิดหรือติดไม่ถูกต้องเนี่ยก็จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ท่านผู้สมัครก็ต้องพึงระมัดระวังด้วยนะคะกรณีติดแผ่นป้ายส่วนการหาเสียงทางโซเชียลสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยก็รายละเอียดที่สามารถทำได้ก็เหมือนการทำแผ่นป้ายหรือประกาศนั่นแหละค่ะว่าทำสามารถหาเสียงใช้หาเสียงหรือใช้รายละเอียดอะไรในสื่อได้บ้างนะคะก็ผู้สมัครหรือพรรคเนี่ยก็สามารถทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตัวเองได้หรือว่าจ้างก็ได้นะคะในส่วนตรงนี้กรณีนี้ก็อ่อนลืมบอกไปเนาะว่าถ้าทำป้ายหรือแผ่นป้ายหรือการหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์ใดๆเนี่ยที่มีการว่าจ้างนะคะจะต้องระบุชื่อที่อยู่เนาะผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้รับจ้างในแผ่นป้ายหรือเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยนะคะอันนี้ทำไมถึงให้ระบุเนาะแล้วก็รวมถึงจำนวนเนาะที่จะทำเช่นทำกี่แผ่นกี่ป้ายมันจะมีผลในต่อการในการควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายของการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นๆนะคะก็เป็นการรีเช็คนั่นแหละว่าทำป้ายไปกี่แผ่นจริงตามที่ได้แจ้งรายละเอียดหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
1: บางคนทำเกินไปทำเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดก็มีนะครับ
0: ก็มีหรือว่าแบบเหมือนแจ้งมาเท่านี้แต่ไปจริงๆแล้วทำเยอะกว่านี้อันเนี้ยก็เคยมีเคสกรณีที่มีการร้องเรียนกันเนาะที่เรื่องทำป้ายเกินสื่อหาเสียงหรือที่นี้ไม่แจ้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็ของทางหาเสียงที่ทุนนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยโทษก็เหมือนกันกับการทำป้ายนี่แหละค่ะก็จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในส่วนของตรงนี้ก็ผู้สมัครก็เนี่ยต้องระวังเวลาจะหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้ามา
1: คุยกันก่อนเข้ามาปรึกษากันก่อนคุยกันก่อน
0: เรามีเอกสารให้นะคะก็นี่ก็คือหมวดหาเสียงทุกอย่างละที่ทำได้แต่ทีนี้การหาเสียงมีลักษณะต้องห้ามนะคะในการหาเสียงเลือกตั้งก็คืออันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามทำเลยเนาะก็คือมีอะไรบ้างนะคะห้ามผู้สมัครพรรคหรือผู้ใด ดำเนินการดังต่อไปนี้เขาไม่ได้ห้ามเฉพาะผู้สมัครนะคะก็คือบุคคลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนช่วยเหลือหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงก็ห้ามนะคะห้ามคือ1นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงนะคะ2นะคะแจกจ่ายเอกสารหาเสียงโดยการวางโปรยที่สาธารณะนะคะอันนี้ก็อีกอันนึงจัดทำเอกสารหาเสียงวิดิทัศน์ที่ไม่ระบุรายละเอียดการจัดทำก็คือไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการว่าจ้างหรือจำนวนนี่แหละค่ะอีกอันหนึ่งก็คือใช้พาหนะสถานที่เวทีหาเสียงโดยมิได้แจ้งตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้มาแจ้งกับทางผอ.กต.จังหวัดนะคะอีกอันอันนี้ก็เห็นก็มีพบเห็นบ้างนะคะแต่ลำพูนเราไม่มีนะคะหาเสียงโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบนะคะ
1: ครับลำพูนเราไม่มีนะครับ
0: ยังไม่มี
1: ครับ
0: ตอนหัวหน้าอยู่หนึ่งปียังไม่มีนะคะก็ไม่อยากให้มีเนาะเราหาเสียงใช้คำสุภาพเนาะ
1: ครับ
0: ช่วยเหลือเงินทรัพย์สินตามปกติประเพณีอันนี้ก็ผู้สมัครก็ต้องระมัดระวังเนาะว่าช่วงไหนที่อยู่ในห้วงเวลาเสียงเนี่ยการมีจัดงานบุญเนาะงานบุญงานแต่งงานบวชอันเนี้ยใส่ซองใส่เงินใส
1: ่อะไร
0: ต้องแนะนำงดเนาะแต่ว่าเคยมีเรื่องร้องเรียนไหมเราก็ต้องก็มีค่ะอันนี้มีเยอะด้วยแต่ว่าเราก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงไปนะคะแต่ละเรื่องไปว่าเจตนาเพื่อจูงใจหรืออะไรยังไงเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือไม่นะคะแต่นี้กฎหมายเขาห้ามเนาะเขียนไว้เนาะก็อีกอันนึงก็คือนำข้อมูลพรรคหรือบุคคลมาหาเสียงโดยไม่มีหนังสือยินยอมอย่างที่บอกไปหากนำชื่อของคนหรือรูปถ่ายหรือโลโก้พรรคหรืออะไรแล้วไม่มีหนังสือยินยอมมาเนี่ยก็เขาก็ห้ามนะคะอีกอันนึงสำรวจความคิดเห็นประชาชนในลักษณะชี้นำการเลือกตั้งก็คือทำโพลในลักษณะชี้นำเนาะอีกอันก็เผยแพร่ผลสำรวจความเห็นของประชาชนก่อน7วันก่อนวันเลือกตั้งถึงเวลาปิดออกเสียงอันนี้ถ้าทำโพลอะไรที่ถูกต้องเนาะเขาก็แต่ห้ามเผยแพร่เนาะ7วันก่อนวันเลือกตั้งนะคะต้องหยุดการเผยแพร่อันสุดท้ายอันนี้ครอบจักรวาลนะคะจงใจฝ่าฝืนระเบียบหาเสียงเลือกตั้งคือระเบียบที่บอกไปเมื่อกี้ทุกอย่างรายละเอียดมันเยอะเนาะถ้าฝ่าฝืนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็โทษมีโทษนะคะทางอาญานะคะจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนี้ก็ลักษณะต้องข้ามหาเสียง
1: ครับ
0: ก็เยอะมากเลย มันนี้พูดย่อได้ไม่ประมาณให้อยู่ในเวลาเนาะแต่ถ้ามีอะไรก็โทรศัพท์เข้าสำนักงานได้นะคะเดี๋ยวจะให้ช่องทางติดต่อไว้นะคะว่าสามารถติดต่อทางสำนักงานได้ที่เบอร์อะไรนะคะ
1: ครับผม
0: ก็สุดท้ายก็จะเป็นอันนี้คร่าวๆเนาะหาเสียงทุกอย่างมาแล้วก็จะมีเรื่องก็อย่าลืมไปยื่นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งนะคะค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยหากเป็นกรณีเลือกตั้งเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลนะคะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทั้งทาทุ่งหลวงเนาะกับท่าเชียงทองนะคะกรณีนี้เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะวงเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเนี่ยได้ 170,000 บาทนะคะอันนี้ต้องหาเสียงในวงเงินนี้เท่านั้นเนาะผู้สมัครสามารถหาเสียงก็ต้องหาเสียงได้ตามวงเงินที่กำหนดแต่ถ้ากรณีเป็นการเลือกตั้งไหนถ้าเป็นสมาชิกเทศบาลเนี่ยครบวาระนี้ก็วงเงินก็จะมากขึ้นหน่อยนะคะก็จะประมาณ 637,500 บาทอันนี้ไม่ต้องจำแล้วแต่หน้าตรงนี้ถ้าเชียงทองท้าทุ่งหลวงต้องไม่เกิน 170,000 นะคะ
1: คร
0: ับ ก็ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ต้องแจ้งนะอันนี้หัวหน้าก็จะบอกคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ท่านต้องแจ้งก็คือเช่นค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้งเนาะไม่ว่าจะเป็นค่าสมัครค่าถ่ายรูปใบรับรองแพทย์เนี่ยทุกคนมีแน่นอนอยู่แล้วต้องเก็บนะคะเพื่อจะนำมายื่นเป็นเอกสารการแจ้งค่าใช้จ่ายนะคะหรือหากมีการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นการจ้างผู้ช่วยหาเสียงเนาะค่าจ้างคนไปปิดแผ่นป้ายประกาศหาเสียงอันนี้ท่านก็ต้องเขียนไว้เนาะโน้ตไว้นะคะแล้วก็นำมาแจ้งค่าใช้จ่ายนะคะค่าจ้างทำของก็เช่นการทำจ้างทำเสื้อทำแจ็คเก็ตทำหมวกนะคะเสื้อยืดเสื้อให้ผู้สมัครด้วยผู้ช่วยหาเสียงด้วยนะคะค่าโฆษณาค่าสื่อโฆษณาต่างๆค่าจัดทำป้ายเอกสารนะคะการแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อหรือเช่าซื้อวัสดุนะคะที่เกี่ยวกับการหาเสียงนะคะค่าเช่าสถานที่นะคะอันนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะค่าน้ำมันค่าที่พัก นะคะค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยหาเสียงหมวดของผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยมันจะมีอย่างไรบ้างนะคะก็เช่นหากมีการอบรมก็จะมีค่าใช้จ่ายในการอบรมด้วยนะคะรวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มของผู้ช่วยหาเสียงตรงนี้จะแยกอยู่ในหมวดนี้นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นที่ได้รับอนุญาตจากทางกกต.อันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายคร่าวๆที่ผู้สมัครจะต้องมาแสดงรายละเอียดการยื่นค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องห่วงเหมือนกันวันมายื่นค่าใช้จ่ายก็ท่านสามารถมาปรึกษาก่อนได้นะคะแล้วก็เอาเอกสารหลักฐานอะไรมาให้ดูนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการจัดทำค่าใช้จ่ายนะคะแต่เราไม่รับจ้างทำนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเราไม่ทำนะคะท่านต้องทำเองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเราทำเนี่ยเรามันผิดกฎหมายแล้วก็เรามันมีทางเกี่ยวกับวินัยจริยธรรมของเราคือเราอ่ะให้คำปรึกษาฟรีนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะก็ไม่ต้องห่วงตรงนี้ขอให้ท่านแค่มีเอกสารให้ครบนะคะแล้วก็หาอันไหนไม่ครบอ่ะเราก็จะมีหนังสือเป็นแบบฟอร์มรับรองแทนใบเสร็จอะไรอย่างเงี้ยของง่ายๆก็คือท่านทำบันทึกรายรับรายจ่ายของท่านให้ละเอียดนะคะแล้วก็มาแจ้งแล้วก็การใช้จ่ายก็ไม่เกินวงเงินนะคะแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่กำหนดไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็เป็นการแจ้งค่าใช้จ่ายนะคะส่วนหากมีข้อมูลใดที่ท่านสงสัยไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงเลือกตั้งหรือการยื่นค่าใช้จ่ายต่างๆท่านก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานกกต.จังหวัดลำพูนนะคะก็053 526 620ถึง2ค่ะก็โทรศัพท์เข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้นี้ได้นะคะหรือว่าถ้าโทรมาแล้วก็บอกว่าขอติดต่อกลุ่มงานสืบสวนอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะโอนสายให้นะคะ
1: ครับผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ส่งท้ายอีกครั้งนึงนะครับก็ต้องขอบคุณหัวหน้าณัชนันท์ในแนทเพียงสูงนะครับในการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะครับก็มีอยู่2แห่งด้วยกันนะครับของลำพูนที่จะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับแห่งแรกก็คือนะฮะเทศบาลตำบลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงเขตเลือกตั้งที่1นะครับแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเชียงทองเขตเลือกตั้งที่2นะครับจากร่างประกาศที่ได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2569ก็ขออนุญาตให้ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่เขตเลือกตั้งทั้ง2แห่งนี้ก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะสมาชิกเทศบาลในพื้นที่ของท่านได้นะครับก็คราวนี้ก็เวลาของรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนได้หมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะในวันอังคารหน้าเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็การพัฒนาประชาธิปไตยของจังหวัดลำพูนต่อไปนะฮะวันนี้ผมนายปิดาราคมีนะครับแล้วก็หัวหน้านัชนันท์นายเนตรนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมืองต้องขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทั่วประเทศร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่ทั่วประเทศพร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพระสงฆ์นิกรชาวอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีณหอประชุมพญานครินทร์สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญก่อนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยที่บริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดอำนาจเจริญพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่2ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยการจราจรและภูมิทัศน์เมืองอย่างรัดกุม
9: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทน ร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33กำชับกำลังพลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนห่วงวิกฤต
10: นาวาโทนราศักดิ์ปายคายโคมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เปิดเผยว่าเนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33จึงได้เตรียมความพร้อมกำลังพลในสังกัดโดยมีการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งในด้านการอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-220หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
13: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
12: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
13: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
12: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
14: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมา อย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
15: คุณกำลังติดกับดักหนี้เสียอยู่หรือเปล่าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างจ่ายมานานหยุดเครียดแล้วเดินหน้าต่อ
16: พบกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยคุณเคลียร์หนี้เสียเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อแบบไร้กังวล
15: ย้ำอีกครั้งปิดหนี้ไวไปต่อได้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทร1213
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplexความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจอ้อยนันทพรเนาะครับนาตีดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็วันนี้เราปะกันในวันหยุดนะเจ้าของผู้ฟังวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะเจ้าวันนวมินทรมหาราชเนาะ13ตุลาคมซึ่ง13ตุลาคมของทุกปีนั้นถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะเจ้าซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2560แล้วก็กำหนดให้วันที่13ตุลาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะเจ้าเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกนะเจ้าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในปี2566นะเจ้าเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีนั้นรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานนะเจ้าชื่อวันสำคัญโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะเจ้าก็ทรงมีพระดำริประทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยและก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าวันนวมินทรมหาราชก็มีประกาศนะเจ้าของสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยา2566แล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2566นะเจ้าคำว่าณวมินทรมหาราชเนี่ยนะเจ้าเป็นพระปรมาภิไธยที่สื่อถึงความหมายเนาะถึงในหลวงรัชกาลที่9นะเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหาราชโดยณวมินทระเนี่ยนะเจ้ามีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9มหาราชก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันณวมินทระมหาราชก็หมายถึงวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะเจ้าซึ่งนับเป็นการถวายพระเกียรติแล้วก็เป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมาได้นะเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงมั่งคั่งของประเทศชาติตลอดรัชสมัยของพระองค์ที่ผ่านมานะเจ้า13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชเจ้า

FM 95นะเจ้าอยู่ในการกับดีเจออยนันทพรเนาะคุณผู้ฟังเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ปริมาณฝนลดน้อยลงแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังปริมาณฝนลดน้อยลงละดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้อาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะขึ้นนะเจ้าเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะเจ้าเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าฝนนี้น่าจะเป็นช่วงฝนท้ายๆของฤดูกาลละจากนี้เราจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นนะเจ้าที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเฮาเนี่ยนะเจ้าก็จะมีลักษณะของอากาศเย็นๆมีหมอกหนาในตอนเช้าเนี่ยเจ้าก็ระยะนี้เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวละก็ฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีตัวละกันนะเจ้ากินอาหารที่มีประโยชน์นะเจ้าคุณผู้ฟังกินอาหารที่มีประโยชน์เนาะร่างกายเราต้องการอาหารที่ครบถ้วนนะเจ้าทั้ง5หมู่อาหารนะเจ้าหมู่อาหารที่เราจะต้องเพื่อความสำคัญนะเจ้าแป้งคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเนาะแล้วก็อย่างแฮมเนื้อสัตว์นะเจ้าเนื้อสัตว์โปรตีนเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอาหารที่เราจะต้องเลือกทานให้ครบถ้วนให้หลากหลายนะเจ้าพืชผักธัญญาหารช่วงนี้ก็อุดมสมบูรณ์เหลือเกินนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ฝนตกลงมาผักตามบ้านตามหัวตามหาวเฮาโอ้โหนะเจ้าเต็มไปหมดเลยนะเจ้าเนาะก็สามารถที่จะเลือกทานพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลนะเจ้ากินอาหารที่มีประโยชน์เนาะกินอาหารที่ครบถ้วนนะเจ้ากินอาหารก็สมัยนี้บางคนบอกเลือกกินนักล้ำไปก็บ่ดีนี่นะถ้าบ่เลือกเคียเลย

นายเจ้าก็บ่ได้เหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังก็เลือกกินอาหารที่พอเหมาะพอดีนายเจ้ากับการที่ร่างกายเราสามารถที่จะถูกชะโลกนี่นะคุณผู้ฟังบางคนกินจิ้นหน่อยหนึ่งก็ทายยากละเนี่ยนะเจ้าต้องกินผักเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูที่ตัวของแต่ละคนตัวนะเจ้าว่ากินอะไรอย่างมากพอให้พอดีจะไรแต่ว่าอาหารเนี่ยต้องครบถ้วนนะเจ้าทั้ง5หมู่นะเจ้ากินอาหารที่มีประโยชน์นะครบถ้วนนอนหลับพักผ่อนเฮือเพียงพอนะเจ้าสภาพอากาศสภาพร่างกายในช่วงนี้ถ้าขาดการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพนะเมื่อคืนรับพ่องตื่นพ่องนะเจ้ารับตื่นนอนเดิกตื่นเจ้าเองนะหลืดนอนบ่ค่อยรับนะเจ้าหลืดรับแท้นะแต่ว่าเออมันเมื่อวันมันกดยังมาเพลียอยู่เองเนาะอันแสดงว่าการนอนของท่านเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะเจ้าต้องปรับวิธีการนอนเนาะเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนดื่มกาแฟกาแฟตื่นมาเมื่อเช้าก็ขาดมาได้ซัดปกละเอ็นะ ก็ต้องดูว่าอาจจะกินมอกใดคุณหมอมันบอกว่าเกินเที่ยงแล้วห้ามแตะคาเฟอีนแล้วนะเจ้าห้ามกินกาแฟบ่ายละนะเพราะมาอันมันจะมีผลกระทบกับเรื่องของการนอนที่บ่มีประสิทธิภาพได้นะเจ้าบางคนนอนแต่นะนอนคนเพ้อเพ้อแต่ว่าการนอนเนี่ยมันเป็นการนอนที่มีประสิทธิภาพนะเจ้าตื่นมาเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยมันจะมีอาการเพลียอาการง่วงเหงาหาวนอนนะเจ้าอยู่ยังได้ท่าไหนก็ยังไข้รับอยู่เนี่ยอันนั้นหมายถึงว่าการนอนของท่านนั้นมันบ่มีประสิทธิภาพนะเจ้าต้องนอนหลับให้ลึกนะปันบอกถ้านอนหลับลึกนี่นะสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยถือว่าโอ้การนอนนั้นเพอร์เฟคละนะเจ้าแต่ว่าบางคนนอนเป็น7-8ชั่วโมงแต่ว่าหลับลึกได้แค่ชั่วโมงเดียวเองนะอันนี้ก็ถือว่ามันได้มีประสิทธิภาพในการนอนนะเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องการนอนก็มีความสำคัญนะเจ้าของผู้ฟังเรื่องของการออกกำลังกายนะเจ้าการออกกำลังกายเนาะช่วงนี้ละปูนเฮาก็มีสถานที่นะเจ้าที่ต้องเชิญชวนไปวิ่งออกกำลังกายกันนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนี้ท่านออกวิ่งทุกสุดสัปดาห์เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังจะร่วมกับกลุ่มนักวิ่งต่างๆเนาะในการสำรวจเส้นทางแล้วก็วิ่งที่จะนำร่องโครงการที่จะเชิญชวนคนละปูนและนักท่องเที่ยวเนี่ยนะเจ้าขับเคลื่อนคือละปูนเป็นเมืองลำพูนที่เดินได้เดินดีนะเจ้า Walk Able City เนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าล่าสุดวันก่อนนี้ท่านก็ร่วมกับกลุ่มวีรันลำพูนนะเจ้าไปร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกายโดยทำบุญตักบาตรโดยนะเจ้าสำรวจเส้นทางเดินวิ่งนะส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีคือกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าเริ่มต้นจากสนามกีฬาเองนะแล้วปนก็พากันวิ่งสำรวจเส้นทางนะเจ้าวิ่งสำรวจเส้นทางออกจากสนามกีฬามานะเจ้าลัดเลาะออกมาตั้งที่ไหนแห่งไหนที่ท่านไปนะเจ้าลัดเลาะออกมาทางริมแม่น้ำกวงนะเจ้าริมแม่น้ำกวงที่ท่านทำเส้นทางวิ่งตอนนี้นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าสวยงามแล้วก็เหมาะสมมากแต่ว่ามันอาจจะยังบ่ได้ปนท้องว่ายังบ่ได้ประดับประดาตกแต่งด้วยต้นมมต้นไม้อย่างนี้เนาะก็เพียวพัดทำความสะอาดที่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีการใช้กันมากขึ้นนะเจ้าท่านผู้ว่าก็ส่งเสริมเชิญชวนกันถ้าใครมีโอกาสลองมาพอเนอะเจ้าท่านว่ามันลงที่ปืนสะพานต้าขามเจ้าคุณผู้ฟังตัดที่ปืนสะพานต้าขามเนี่ยก็วิ่งเลาะไปนะเจ้าเลาะแม่น้ำกวงไปเนี่ยออกที่สนามกีฬาปุ้นได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ถือว่าเป็นเส้นทางวิ่งที่ท่านผู้ว่าบอกมันดีมากนะถ้าไผ่ได้ลองไปวิ่งเนี่ยจะรู้เลยว่ามันดีมากนะอาจารย์เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พ้องแล้วนะจากนี้ก็คงจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อดียิ่งขึ้นนะจ๊ะโดยได้รับความร่วมมือจากทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีเมืองละปูนนะจ๊ะนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงนะจ๊ะแล้วก็หลายๆภาคส่วนเนี่ยที่จะได้ร่วมกันปรับปรุงเส้นทางตรงนี้นะจ๊ะใครที่มีโอกาสนะจ๊ะชอบเรื่องของกิจกรรมการวิ่งอยู่แล้วก็เชิญชวนนะเจ้าไปทดลองเส้นทางวิ่งตรงนี้ด้วยกันได้นะเจ้าเพื่อที่จะขับเคลื่อนละปูนสู่กันเป็นเมืองลำพูนเดินได้เดินดี
walkable city เนี่ยนะจะมุ่งที่จะพัฒนาเมืองแล้วก็ย่านเมืองเก่าให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบแล้วก็เอื้อต่อการเดินเท้าอย่างปลอดภัยรองรับการใช้ชีวิตประจำวันการทำกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนได้ทุกช่วงวัยนะจะควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะนะจะพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองเนี่ยคือน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะเจ้าคุณผู้ฟังประกอบกันกับตั้งคู่เมืองเนาะคู่เมืองละปูนตอนนี้เปิ้นก็มีแบบร่างมาแล้วนะเจ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งจังหวัดละปูนก็เสนอเรื่องไปตั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองนะเจ้าเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่เขตเมืองเก่าโดยเฉพาะคู่เมืองนะเจ้าคือเป็นคู่เมืองที่มีน้ำใสนะเจ้าน้ำใสลักษณะของคูเมืองสวยเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังก็ถือว่าตอนนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะเจ้าเปิ้นก่อสนับสนุนงบประมาณในปี2570เนี่ยนะเจ้าคือกับจังหวัดละปูนในการที่จะพัฒนาเนาะคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนะเขตคูเมืองเก่าลำพูนนะเจ้าก็คูเมืองเก่าละปูนเนี่ยเปิ้นก่อจะทำให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะจ๊ะป้อนจะพัฒนาพื้นที่ริมคูเมืองเนี่ยคือเป็นจุดพักผ่อนจุดออกกำลังกายจุดทำกิจกรรมของประชาชนมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะจ๊ะอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีคือกับชุมชนเมืองสร้างสรรค์ภูมิสถาปัตย์นะจ๊ะที่สะท้อนอารยธรรมที่โดดเด่นนะจ๊ะมีเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำก็จะมีระบบที่เป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะจ๊ะคุณผู้ฟังที่เป็นแบบอัตโนมัติเลยคือต่อไปนี้คูเมืองต้องเลี้ยงป่าได้ก่อนหน้านี้ท่านโกบุญนะจ๊ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองละปูนท่านประพัฒน์ผู้เจริญนี่ก็หารือกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านเดิมท่านวิวัฒน์อินไทยวงศ์เนี่ยนะจ๊ะบอกว่าเนี่ยต้องเอาป่าครับมาลงเลี้ยงให้ได้เนาะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีระบบบำบัดน้ำเสียนะจ๊ะระบบที่จะมีตะแกงตะกองปั้นห้องอาหารที่กรองใบมุมใบไม้ที่หล่นเข้าไปในน้ำอย่างเงี้ยนะจ๊ะต่อไปเนี่ยคูเมืองละปูนเขาก็จะสวยงามนะจ๊ะเป็นพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเดินท่องเที่ยวนะจ๊ะในส่วนของริมฝั่งคู่เมืองได้มากยิ่งขึ้นมีน้ำพุโดยนะจ๊ะมีลักษณะของน้ำพุที่จะผุดออกมาน้ำพุที่จะทำให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ดียิ่งขึ้นนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองเนาะเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเมืองละปูนเนี่ยเป็นเมืองที่เหมาะกับการดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างยิ่งเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตื่นขึ้นมาแล้วเนาะก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะจ๊ะมีโอกาสมีเวลาก็ออกกำลังกายคือเหมาะสมนะออกกำลังกายตามสมควรนะจ๊ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าได้ออกตึงวันก็สัก2เตื้อนะจ๊ะ2เตื้อ3เตื้อเนี่ยมีโอกาสก็ออกกำลังกายกันตอยนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายเลยคือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้มีคุณภาพนะจ๊ะเปิ้นว่าการนอนหลับเนี่ยก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อายุนั้นยืนยาวได้เปิ้นถึงบอกว่าเออเนี่ยมาอยู่ละปูนลองมาพอเนอร์อีนะนอนลำพูน1คืน อายุจะยืนอีก1ปีเนี่ยนะจ๊ะเนาะนอนลำพูน1คืนอายุยืน1ปีนะจ๊ะก็ถ้ามานอนสัก10คืนนี่ก็ได้10ปีแล้วนะ ท่านผู้ฟังบอกเออก็อยู่ละปูนมาเต้าเกิดแล้วจะอายุเต้าใดนี่เจ้าเล่าสู่กันฟังเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

วิธีการยื่นทำประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงอายุหรือ Aging Society ทำให้ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นแรงงานต่างด้าวจึงมีส่วนสำคัญในการที่จะเข้ามาเติมเต็มแรงงานที่ขาดหายไปส่งผลดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ต้องหยุดชะงักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่พม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามทยอยเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นกลจักสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตการให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยนั้นก็จะมีประกันสังคมคอยดูแลคุ้มครองเรื่องสุขภาพการยื่นทำประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวสามารถยื่นได้หลังจากเข้าทำงานโดยมีหลักฐานใบอนุญาตการทำงานภายใน30วันกรณีนายจ้างยังไม่ขึ้นทะเบียนสำนักงานประกันสังคมให้ทำการยื่นสปส. 1/01 ไปก่อนกรณีขึ้นทะเบียนแล้วให้ทำการแจ้งผู้ประกันตนสปส. 1/03 พร้อมกับหนังสือเดินทางและใบอนุญาตในการทำงานโดยต้องไปยื่นในพื้นที่ที่ทำงานกับนายจ้างเท่านั้นเมื่อยื่นแล้วนายจ้างต้องทำการจ่ายเงินประกันสังคมภายในวันที่15ของเดือนต่อไปในรูปแบบสปส. 1/10สำหรับอัตราการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ5จากค่าจ้างรายเดือนซึ่งค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนกำหนดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาทและไม่เกินเดือนละ 15,000 บาทเมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533และได้นำส่งเงินสมทบจะได้รับความคุ้มครองใน7กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานดังนั้นจึงขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากสำนักงานประกันสังคมได้ที่ LINE Official Account @SSO Thai สำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ

1995นะจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะจ้าเนาะให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวิทยุประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็เรื่องราวข่าวสารนะจะไปดูที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนนะเจ้าผู้แทนผู้ประกันตนพ้องละกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะซึ่งในการเลือกผู้แทนผู้ประกันตนในเดิมทีเปิ้นจะเลือกตั้งแต่ติดก่อนบุแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการน้ำท่วมมังกรเจ้าก็เลยเลื่อนการเลือกออกมาเป็นวันอาทิตย์ที่11วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมานะเจ้าซึ่งการเลือกบอร์ดประกันสังคมนี่นะเจ้าก็ปรากฏว่าที่ละปูนเฮานะเจ้าก็มีพี่น้องประชาชนนะเจ้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนบอร์ดประกันสังคมกันเนี่ยบ่น้อยเลยทีเดียวนะเจ้าคุณผู้ฟังแต่ว่านี่รถติดหลายจุดนะเจ้าที่โดยเฉพาะที่สถานที่เลือกตั้งที่โรงเรียนสันปะยางน้อมนะโอ้คนนักคนหลายขนาดนะเจ้าสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนบอร์ดประกันสังคมที่ละปูนเฮานะเจ้าตะคืนเพิ่งก็มีการนับคะแนนกันนับคะแนนกันนะเจ้าก็ล่าสุดเนี่ยผลการนับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเรียบร้อยอย่างไม่เป็นทางการแล้วเนาะรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะเจ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะเจ้าเปิ้นก็ออกมาอู้ถึงเรื่องของการเลือกบอร์ดประกันสังคมทั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและก็ผู้ประกันตนนะเจ้าว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเจ้าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้นักขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสถิติผู้มาใช้สิทธิ์ฟังในจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ60ฟังผู้ประกันตนเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ400จากการนับคะแนนเบื้องต้นกว่าร้อยละ80เนี่ยจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 830,000 คนและเชื่อมั่นว่าสูงถึง1ล้านคนเมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนนะเจ้าท่านจุลพันธ์ท่านก็แสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งโดยขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือการตรวจสอบแล้วก็การรับรองผลหากมีกรณีร้องเรียนก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับซึ่งขณะนี้ก็ไม่ได้มีข้อร้องเรียนอย่างใดอย่างใดนะเจ้าซึ่งก็จะตรวจสอบแล้วก็จะนำชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมต่อไปนะเจ้าส่วนข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างลูกจ้างนายจ้างตัวจริงอย่างนี้นะแต่เป็นการต่อสู้ของพรรคการเมืองที่มีการหนุนหลังกันอย่างนี้นะเจ้าท่านจุลพันธ์ก็บอกว่าถ้ามีการร้องเรียนข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการแต่ขณะนี้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วนะเจ้าผลการเลือกตั้งเป็นประการใดก็ต้องยอมรับเนาะทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งนะเจ้าครั้งสำคัญที่พี่น้องคนละปูนเฮานะเจ้าผู้แทนผู้ประกันตนแล้วก็ผู้แทนในส่วนของนายจ้างลูกจ้างเนี่ยเนาะไปกันเยอะมากๆนะเจ้าละปูนเฮาก็ถือว่ามีในกลุ่มของพนักงานนะเจ้าที่ทำงานอยู่ในกลุ่มของภาคผู้ประกอบการแรงงานโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นแสนคนนะเจ้าคนเลยเยอะมากๆเลยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนาะซึ่งก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งเรื่องราวที่มีความสำคัญนะเจ้าแจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยนะเจ้า

ผู้ดีนี่หม้อหม้อเนอร์คุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการเสี่ยงเห็นแล้วเนาะดิจิออยถ้าจะได้นํารายการนะเจ้าลาคุณผู้ฟังไปเพียงตะอีก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะเป็นประจําทางสวทลปุน FM 95ของเฮานะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวันนี้ดิจิออยนันทพรนะเจ้ารับหน้าที่ดําเนินรายการนํารายการลาทุกท่านไปเพียงตะอีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่เนาะยินดีนักสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับวันที่2ของการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีผู้นำระดับโลกในการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: วันที่2ของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาระดับสูงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ IMF ธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ในช่วงบ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรักษาความเปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนในช่วงเช้ายังมีเวทีคู่ขนานที่น่าสนใจเริ่มจากการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกของ IMF รวมถึงเวทีเวิร์กช็อป New Economy Forum เพื่อหารือการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังดิจิทัลภาครัฐปฏิพลสนับผมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะเตรียมศูนย์พักพิง48แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน48แห่งพร้อมสิ่งของจำเป็นบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งนี้ได้กำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงทะเบียนกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาแนวทางการประกันภัยพิบัติแห่งชาติควบคู่กับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่13ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: โอ้เป็นอย่างน่ายังมาหน้ามองซอกตอก
8: เฮ้ยก็จะบ่เฮือเครียดได้จะใดละปีก็เรื่องนี้เรื่องสินกวนใจแห่ต่างออกก็บ่ได้นี่กะ
7: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังเอออย่างหูแหน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละกุนเฮาได้เนอะเปิ้นจะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตวย
8: โอ้ยมีจะหนี้ตวยกะถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอเปิ้นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก่อ
7: มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
8: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไงนี
7: ่สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดละปูนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอะ 0535102275หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน0800671057
8: โอ้ยขอบคุณหลายเน้อปีแต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกบ่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟั่งจวนจมูไปติดต่อพอเน้อปี
7: เออเข้าใจไปเน้อเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเน้อ
9: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น95ของจังหวัดลำพูนแล้วนะครับวันนี้ผมพานุพงษ์ชัยวันนะครับหรือลุงสอนนะประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารในช่วงระยะเวลาประมาณ10โมงถึง11โมงนะครับโดยประมาณในรายการรอบรั้วกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดลำพูนเราครับวันนี้ผมมาพร้อมกับอาจารย์บุญทรงเวชยาสิรินนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวท่านเป็นผู้นักวิชาการประจำกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม26องค์กรของจังหวัดลำพูนเรานะครับและยังเป็นผู้ประสานงานกลุ่มระปุนหอมปอยวันนี้ท่านอาจจะนำข่าวสารจากกลุ่มระปุนหอมปอยหรือกิจกรรมของระปุนหอมปอยนะมาเล่าให้พวกเราฟังในช่วงท้ายรายการนะครับตอนนี้ให้ท่านแนะนำตัวเองเพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วก็ภารกิจอะไรต่างๆในโครงสร้างที่ท่านอยู่นะครับเชิญครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ผมวันนี้คงจะมาในฐานะที่เป็นผู้สนใจในการออกอากาศของลุงสอนในการประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆเพื่อพี่น้องก็เลยติดตามมาด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาบทบาทของผมเองจริงๆแล้วผมก็ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปส่งเสริมอาชีพสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ในตอนนี้ก็เรื่องการก้อมนะครับซึ่งเรื่องการก้อมหน้าวัดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะคุยตอนท้ายใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับวันนี้ก็พาท่านผู้ฟังนะครับมาพบกับเรื่องของรอบรั้วกฟก.นะครับหรือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนเรานะครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกเกษตรกรตอนนี้มีหลายคนยกหูโทรศัพท์มาถึงผมเกี่ยวกับข่าวลือนะครับข่าวลือที่เกิดขึ้นว่าจะรัฐบาลจะตัดงบประมาณที่อุดหนุนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเหมือนกับที่นักที่รัฐบาลกำลังจะเข้ามาบริหารจัดการงบที่รับการสนับสนุนจากภาษีบาปหรือภาษีที่เกิดจากสุราและบุหรี่นะครับที่รับการสนับสนุนจากคืองบตัวนี้รัฐจะต้องมีพรบที่สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นอิสระอย่างเช่นไทย PBS หรือว่าจัดสรรไปให้กับสสส.สำนักงานเสริมสร้างสุขภาวะใช่ไหมครับครับคืองบเนี่ยทางกิจกรรม2หน่วยงานเนี่ยเขาจะไปทำรณรงค์เพื่อที่จะลดการเสพสุราลดการดื่มสุราลดการสูบบุหรี่ลงไปนะครับจากภาษีที่จัดสรรมาทีนี้พอรัฐบาลมีดำริว่าจะให้หน่วยงานเหล่านี้ของบตรงจากรัฐบาลก็เหมือนกับว่ารัฐจะเข้ามาบริหารจัดการกองทุนนี้เองนะก็เลยมีข่าวลือว่าอ้าวแล้วกองทุนฟื้นฟูที่รัฐบาลจัดสรรให้มาตลอดจะโดนกระทบกระเทือนไหมผมว่าผมนำเรียนตรงนี้นะครับคนรับประเด็นกันเลยนะครับเพราะว่าในงบของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมันเป็นงบที่รัฐมีหน้าที่ที่ต้องจัดสรรให้กองทุนฟื้นฟูอยู่แล้วเพราะมันมีพรบ.รองรับจันทร์มุนทรงครับพรบ.ของเราเนี่ยเกิดขึ้นในปี2542นะครับ
1: โอ้หลาย20ปี
0: 20ปี
1: 20กว่าปี
0: ครับ20กว่าปีแล้วและในปี2512 42เนี่ยเป็นปีที่ท่านนายกชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีว่ามันมีพรบ2ฉบับที่ออกมาพร้อมๆกันและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกร อีกฉบับหนึ่งนอกจากพรบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วพรบอีกฉบับหนึ่งก็คือพรบจัดตั้งศาลปกครองนะฮะศาลปกครองอย่างที่อาจารย์ทราบนะครับว่าเวลาพี่น้องประชาชนมีความได้รับผลกระทบกระเทือนจากนโยบายของรัฐก็ดีหน่วยงานของรัฐก็ดีนะเวลาพี่น้องประชาชนมีคดีความอะไรกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากถ้าถูกกระบวนการศาลยุติธรรมแล้วพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะไม่กล้าที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐพรบจัดตั้งศาลปกครองก็เลยเกิดขึ้นมาเพราะว่า1กระบวนการของศาลปกครองเนี่ยเขาจะใช้ระบบ ไต่สวนอาจารย
1: ์ครับ
0: ไม่ใช้ระบบสืบสวนนะไม่ใช้ตำรวจเข้าไปสืบสวนเอาความผิดก่อนแล้วส่งให้อัยการพิจารณาแล้วถึงจะส่งฟ้องอันนั้นคือกระบวนการของศาลยุติธรรมโดยทั่วไปแต่พอศาลปกครองเนี่ยเขาให้ประชาชนเนี่ยถ่ายสำเนาเอกสารบัตรประชาชนแล้วก็เขียนบันทึกข้อความที่จะฟ้องแค่นั้นเองแล้วก็ส่งไปที่ศาลปกครองทางไปรษณีย
1: ์
0: ถ้าศาลปกครองพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่เดือดร้อนจริงๆศาลปกครองก็จะรับพิจารณาคดีและเกิดกระบวนการไต่สวน
1: ในยุคนั้นนี่ดูเหมือนจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ2540
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: ครับก็เป็นเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะครับแต่เกิดขึ้นในปี42ทีนี้ผมสะท้อนให้ฟังอีกว่าพรบที่มันเป็นกฎหมายนะมันเป็นกฎหมายที่ถือว่าเป็นพระราชบัญญัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนและถูกตราออกมาการยกเลิกพรบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช้มติครม.ยกเลิกไม่ได้นะครับมันจะต้องผ่านกระบวนการจึงเพราะฉะนั้นไอ้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเราจัดตั้งขึ้นมาโดยผ่านพรบพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมานั้นการยกเลิกหรือข่าวลือต่างๆที่กระทบถึงพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเนี่ยพี่น้องก็พิจารณาได้เลยนะครับว่ามันเป็นข่าวลือข่าวลวงนะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่รัฐจัดสรรมาเนี่ยจัดสรรงบประมาณมาให้แต่ละปีเนี่ยก็ขึ้นกับแผนงานโครงการที่ธนัตผู้บริหารกองทุนฟื้นฟูซึ่งเลขาเนี่ยจะเป็นคนรวบรวมความเรียกร้องต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยโดยแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทที่อยากจะอุดหนุนให้องค์กรของพี่น้องเข้มแข็งขึ้นนะครับอยากจะให้เงินก้อนอีกก้อนหนึ่งให้พี่น้องกู้ยืมไปนะอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพี่น้องที่มีภาระหนี้สินเยอะมากและจนไม่สามารถที่จะชำระได้กองทุนฟื้นฟูก็จะจัดตั้งกองทุนขึ้นมาอีกกองทุนหนึ่งก็กองทุนจัดการหนี้ก็เอางบตรงนี้ไปซื้อหนี้แล้วก็เอาหนี้ของเกษตรกรนั้นมาขึ้นกับกองทุนแต่จุดเด่นของพรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยอาจารย์มันจะอยู่ตรงที่กระบวนการบริหารงบประมาณกระบวนการจัดสรรงบประมาณเนี่ยถ้าผ่านระบบของกลไกธนาคารนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งตามมาคือดอกเบี้ยแต่พอกระบวนการตรงนี้ผ่านมาทางกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเราตัดระบบดอกเบี้ยทิ้งเลย
1: ครับ
0: พอเราตัดระบบดอกเบี้ยทิ้งเนี่ยเราก็บอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นภาระที่หนักหน่วงของพี่น้องเกษตรกรเพราะมันงอกงามได้ตลอดเวลาฝนตกฟ้าร้องกลางวันกลางคืนมันไม่หยุดมันก็เติบโตบางครั้งมันเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งทบต้นทบดอกก็คือดอกเบี้ยสูงกว่าเงินต้นก็มีนะทีนี้ภาวะแบบเนี้ยกองทุนฟื้นฟูเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ได้ประเมินดูว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยู่วังวนของหนี้เนี่ยนะพออยู่ในวังวนของหนี้เกษตรกรเนี่ยมันมาจาก3สาเหตุใหญ่ๆอาจารย
1: ์ครับ
0: สาเหตุแรกก็คือพี่น้องที่เป็นผู้ผลิตนะครับถ้าพี่น้องไม่มีที่นาของตัวเองไม่มีที่ไร่ที่นาของตัวเองเนี่ยต้องไปเช่าอันนี้ก็ต้นทุนก็สูงขึ้นละอันดับแรกก็คือต้นทุนนอกจากต้องไปเช่าที่ดินแล้วนะครับบางครั้งต้นทุนที่เกิดจากยาเกิดจากปุ๋ยนะฮะก็สูงขึ้นอีกพอสูงขึ้นปั๊บเนี่ยพอต้นทุนสูงปั๊บผลผลิตออกมาเนี่ยเวลาไปจำหน่ายเจออันที่สองอีกแล้วอาจารย์อันที่สองก็คืออะไรราคาพี่น้องเกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาตัวเองได้เลยเราวันปีนี้ต้นทุนเราสูงมากเราต้นทุนเราต่อกิโลเนี่ย20 บาทเนี่ยผักบางชนิด20 บาทเราต้องการที่จะขาย30 บาทเพื่อจะได้กำไร10 บาทนะเอาไปใช้หนี้บ้างเอาไปกินไปใช้

0: เนี่ยมันก็จะบานขึ้นมาดอกบวกต้นกลายเป็นต้นใหม่แล้วก็บวกดอกใหม่ก็ครอบคลุมขึ้นมาแบบนี้เพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรก็จะสูญเสียที่ดินไปเท่าที่ดินไปจำนองจำนำนะครับตรงเนี้ยกองทุนฟื้นฟูก็เลยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของพี่น้องเกษตรกรแบ่งเบาภาระของสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเขาเรียกว่าไม่มีความมั่นคงในภาวะ3ภาวะนั้น
1: ค
0: ือต้นทุนสูงผลผลิตตกต่ำนะราคาตกต่ำเจอภัยธรรมชาติเนี่ยพอเจอแบบนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเป็นระบบการกู้เงินจากธนาคารยังไงก็เอาตัว
1: ไม่รอด
0: เอาตัวไม่รอดเพราะนั้นกองทุนก็เกิดขึ้นมาตรงน
1: ี้ในระยะนั้นนี่ดูเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันเป็นระยะที่เราต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยเพราะว่ามันมีผลกระทบจากเศรษฐกิจฟองสบู่เรื่องต้มยำกุ้งเนี่ยในปี2540หรือ41เนี่ยพอดีเนาะ
0: ตอนนั้นวิกฤตเศรษฐกิจ
1: ผมจำได้ว่ามันมีโครงการที่โครงการนี้เหมือนจะต่อเนื่องจากโครงการเขาเรียกว่ากองทุนซิปเขาเรียกว่าย่อๆว่าซิปนะฮะกองทุนทางสังคม
0: กองทุนซิปตอนหลังก็พัฒนามาเป็นพอ.ช.ไง
1: เป็นพอ.ช.ใช่ใช่เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายของรัฐบาลนโยบายที่ดีๆเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจที่มันได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจฟองสบู่ในยุคนั้นน่ะนะครับทุกท่านคงจะทราบดีแล้วมันก็มีผลทำให้เกิดนโยบายรัฐบาลอะไรที่ต่อเนื่องดีๆมาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าวิกฤตก็เป็นโอกาสให้กับเกษตรกรเหมือนกันหรือประชาชนทั่วไป
0: คือภาวะแบบนั้นอ่ะตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยปี40เนี่ยมันกระทบทุกภาคส่วนเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวปั๊บเนี่ยระบบเศรษฐกิจที่คือเป็นหนี้อยู่ดีๆ20หรือว่าค่าเงินบาทตอนนั้น25บาทใช่ไหมตอน1เหรียญอเมริกาพอปล่อยลอยตัวขึ้นมาทะลุ30 40 50ขึ้นมานะกลายเป็นหนี้ที่เป็นมีอยู่100บาทกลายเป็น200บาทขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยมันก็เยอะมากแล้วถ้าเป็นหลักล้านก็ทำให้คนล้มละลายไปเยอะเพราะนั้นขนาดเศรษฐกิจที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจยังล้มละลายพี่น้องเกษตรกรไม่เหลือเลยจ้ะก็ขาดระเนระนาดหมดเพราะนั้นโครงการต่างๆของรัฐที่มาหนุนช่วยเนี่ยกิจกรรมหนุนช่วยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ว่าจะผ่านซิปผ่านพอช.ผ่านกองทุนเอทนะก็จนกระทั่งมาถึงพรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นข้อเด่นของกองทุนเราก็คือเรามีเขาเรียกว่ามีสโลแกนหรือมีคำขวัญอันหนึ่งก็คือพี่น้องเกษตรกรจะต้องเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตต้องเป็นเจ้าของที่ดินนะที่ดินจะต้องเป็นของพี่น้องเกษตรกรเพราะถ้าพี่น้องที่ดินหลุดจากมือพี่น้องเกษตรกรไปปั๊บเนี่ยพี่น้องก็จะไม่มีเครื่องมือไม่มีปัจจัยการผลิตก็ยิ่งจะเร็วร้ายไปอีกเพราะนั้นการปกป้องที่ดินไว้เนี่ยไม่ผ่านกระบวนการ3กระบวนการจ้ะกระบวนการ1ก็คือเมื่อพี่น้องยังองค์ความรู้ของพี่น้องยังน้อยอยู่ยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้อย่างเช่นว่าพี่น้องจะเลี้ยงปลาเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เลยไม่ใช่ซื้อปลามาปล่อยแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยพี่น้องก็จะต้องรู้ว่ากระบวนการดูแลเป็นไงต้องฉีดวัคซีนยังไงเนี่ยกระบวนการเรียนรู้เนี่ยทางกองทุนฟื้นฟูเขาจะมีงบอีกก้อนหนึ่งเขาเรียกว่างบอุดหนุนให้เปล่างบอุดหนุนให้ปราบเนี่ยก็คือไม่เอาคืนไงไม่เอาคืนเนี่ยอุดหนุนให้พี่น้องไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปเสริมสร้างประสบการณ์ไปเรียนรู้จากใครเรียนรู้จากหน่วยงานของรัฐที่มีอย่างเช่นถ้าจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรพวกนี้ต้องไปเรียนรู้จากประมงนะ
1: ครับ
0: ถ้าจะเลี้ยงสัตว์ใหญ่ๆแพะแกะวัวควายก็ต้องไปเรียนรู้จากปศุสัตว์นะเพราะนั้นเราก็จะมีวิทยากรจากกระบวนการหมดเนี้ยมาให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรแต่งบที่จะจัดสรรให้พี่น้องเนี่ยเราก็อยากจัดสรรในรูปของเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเนี่ยเพื่อทำให้องค์ความรู้พี่น้องเพิ่มเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เพื่อให้พี่น้องสามารถมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาคิดโครงการใดโครงการหนึ่งขึ้นมานะครับ

0: ็เป็นการอุดหนุนให้เปล่างบตรงนี้อาจารย์เราให้ตั้งแต่30,000 บาท50,000 บาท70,000 บาทถึง100,000 บาท
1: นะครับ
0: แล้วแต
1: ่ต่อครัวเรือน
0: ใช่ใช่
1: ต่อครัวเรือน
0: คืออย่างของอาจารย์เนี่ยนะของอาจารย์กัดก้อม
1: กัดก้อม
0: ฮาริพุนชัยกัดก้อมในตรงหน้าวัดพระธาตุนะอันนั้นเป็นตลาดของพี่น้องเกษตรกรเขาเรียกว่าตลาดอินทรีย์ใช่ไหมตรงเนี้ยผมเคยคุยกับคุณสายล่าบอกว่าคุณสายล่าเนี่ยถ้าสามารถรวมกลุ่มกันได้เนี่ยจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นมากลุ่มหนึ่งประมาณ50 คนจัดตั้งเป็นขึ้นทะเบียนเลยขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรขึ้นมาแต่เฉพาะคุณสายล่ากับคณะทำงานที่อยู่กัดก้อมมานะประมาณ12-15 คนเท่านั้น
1: อ
0: ่ะมาช่วยกันคิดว่าจะพัฒนาตลาดอย่างไรจะส่งเสริมอย่างไรและขอรับเงินอุดหนุนจากที่ได้จ้ะ
1: หมายถึงว่ากลุ่มเนี่ยจะต้องไปวางแผนทำเป็นโครงการ
0: ใช่ๆ
1: ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟู
0: ใช
1: ่แล้วก็ปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับนโยบายแนวทาง
0: เอาไปพัฒนาแพ็กเกจจิ้งได้ตรงนี้นะ
1: ครับ
0: เอาไปส่งเสริมการผลิตได้เอาไปทำยกระดับการตลาดได้คือพัฒนาแพ็กเกจจิ้งยังไม่พอทำคุณภาพสินค้าขึ้นมาได้ทำให้สินค้าน่าซื้อน่ากินนะครับแล้วหรือว่าไปพัฒนาตลาดปรับภูมิทัศน์ตลาดก็ได
1: ้
0: เราให้ตั้งแต่30,000 จนถึง 100,000ไม่ให้เปล่าเลยแล้วก็คุยกับคุณสายล่าคุณสายล่าก็สนใจนะอาจารย์อาจจะต้องนำเรื่องประเด็นพวกนี้ไปขยายหน่อย
1: ผมจะลองรับหลักการนี้ไปเผยแพร่ความคิดให้กับน้องๆแล้วก็ทางชาวกาดก้อมที่อยู่หน้าวัดพระธาตุหริพุนชัยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเริ่มต้นอยู่นะคร
0: ับก็ถือว่ามันเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ตรงนั้นน่าสนใจอันนี้พูดถึงประเด็นนี้ก่อนทีนี้ถ้าต้องการเงินทุนมากกว่านั้นนะกัดก้อมหริพุนชัยเนี่ยหรือว่าสถานที่ผู้ประกอบการรวมกลุ่มของสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เนี่ยที่นั่นน่ะสามารถที่จะรวมกลุ่มกัน12-15 คนกู้ยืมเงินได
1: ้อืมครับ
0: อันนี้ขยับขึ้นไปตั้งแต่ 500,000 จนถึงเป็นหลักล้านได้นะครับกู้ยืมเงินเนี่ยกู้ยืมเงินก็ไม่มีอะไรมากก็พอแผนงานโครงการเราพัฒนาร่วมกันแล้วปั๊บเนี่ยทางผู้บริหารกองทุนฟื้นฟูที่ส่วนกลางอนุมัติปั๊บเนี่ยก็โอนเงินมาให้จัดซื้อจัดอะไรต่างๆให้กับกลุ่มเกษตรกรที่กัดก้อมนั้นได้นะหรือจะขยายตลาดไปขยับตลาดอะไรตรงเนี้ยสามารถทำได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเงินในส่วนที่2เนี่ยที่เราบอกว่านอกจากเป็นเงินอุดหนุนให้เปล่าชุดแรกเงินกู้ยืมก็ไม่มีดอกเบี้ยจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้จุดเด่นมันอยู่ตรงนี้แล้วก็การชำระคืนเนี่ยก็ขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรเป็นผู้วางแผนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูเราจะชำระคืนในระยะเวลาเท่าไหร่1 ปี2 ปี5 ปี10 ปีถึง15 ปีด้วยซ้ำไปตามกำลังความสามารถเพราะนั้นความมั่นคงในการบริหารจัดการเนี่ยให้พี่น้องเราคิดแล้วก็บริหารจัดการได
1: ้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนฟื้นฟูเนี่ยได้ขยายบทบาทส่วนนี้ไปยัง8 อำเภอหมดทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: ทั้งหมด
0: ผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอาจารย์ที่อาจารย์ถามนะปีที่ผ่านมาปีงบประมาณ2569นะครับ
1: ผมครับ
0: ซึ่งมันสิ้นสุดไปละสิ้นสุดตั้งแต่วันที่1 ตุลาละเราอุดหนุนงบประมาณไปทั้งหมด 234,200 บาทให้กับกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด8 กลุ่ม7 กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราให้ไป 30,000 บาทอันนี้ให้เปล่าเลยนะ
1: ครับ
0: ให้กับสมาชิกบ้านม่วงตนไปผลิตปุ๋ยนะครับอันนี้ม่วงตนเนี่ยก็คืออำเภอบ้านห้อง
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยปลาส้มเวียงดงหลวง
1: เวียงหนองละเวียงหนองล่อง
0: เวียงหนองล่องแต่เขาตั้งชื่อว่าเวียงดงหลวงเป็นปลาส้มของเขาเขาพัฒนามาแล้วตอนนี้เขาจะยกระดับแพ็กเกจจิ้งขึ้นมาทำให้ผลิตภัณฑ์น่ากินแล้วก็อุดหนุนไป30,000ครับกลุ่มที่3นะครับบ้านหนองส้อยให้ไปสมาชิกไปจัดการเรื่องของการเลี้ยงกบนะหนองส้อยก็อยู่ป่าสางแล้วบ้านที่อีก นะครับบัญชีลีอีก3กลุ่มตรงเนี้ยก็เป็นงบอุดหนุนนะเรายังไม่พูดถึงงบจัดการหนี้นะงบจัดการหนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในช่วงหลังก็ได้จะเติมให้นิดหนึ่งแต่ตอนนี้รู้สึกเวลาในช่วงแรกของเราเนี่ยหมดละเราจะนำพาท่านผู้ฟังไปฟังเพลงสักเพลงหนึ่งหลังจากจบเพลงนี้แล้วเราก็จะมาคุยกันเรื่องข่าวฝากนี่ข่าวฝากก็เป็นประเด็นของอาจารย์เต็มๆละนะครับว่าอาจารย์จะแนะนำองค์กรอาจารย์อย่างไรกระบวนการเครือข่ายภาคประชาสังคม26องค์กรเกิดขึ้นได้อย่างไรกัดกล้องเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวพบกันครึ่งหลังครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับครับผมครับ
0: ครับ

0: ำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
2: ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้เราทิ้งประเด็นไว้ค้างไว้อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับสาระของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับก็คือประเด็นเราคุย2ประเด็นแรกละเงินอุดหนุนให้เปล่ากับเงินกู้ยืมทีนี้จะมาคุยถึงเรื่องพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการจัดการหนี้การจัดการหนี้เนี่ยก็คือเราแบ่งเป็น2ระบบระบบแรกก็คือหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรที่โดนฟ้องนะครับโดนบังคับคดีโดนขายทอดตลาดตรงเนี้ยสิ่งแรกที่เราทำก็คือถ้าพี่น้องเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูพี่น้องมาทำเรื่องที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูที่ชั้น4สารกลางเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยทำบันทึกขอบรรเทาทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนก็คือให้ชะลอการฟ้องให้ชะลอการยึดจนกว่ากองทุนเราจะมีงบประมาณลงมาจัดการซื้อหนี้นี้แทนนะครับอันนี้ก็คือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือในกรณีของหนี้ของพี่น้องเกษตรกรที่เกิดจากนโยบายความผิดพลาดของรัฐก็ดีหรือว่าเกิดจากภาวะความผันผวนของสิ่ง3สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับนี้พี่น้องต้องขึ้นทะเบียนหนี้ไว้ก่อนถ้าขึ้นทะเบียนหนี้ถ้ารัฐบาลมีงบประมาณจัดสรรมาปุ๊บมีมติครม.ว่าจะมาจัดการหนี้ให้พี่น้องในรูปของข้อตกลงกับกองทุนการเงินต่างๆไม่ว่าจะธกส.หรือธนาคาร4แบงค์ของรัฐเป็นทอ.อ.ส.นักธนาคารอาคารสงเคราะห์ SME นะครับออมสินหรือทกส.นะครับรวมทั้งสหกรณ์ด้วยถ้าหากพี่น้องเป็นหนี้ของกลุ่มนี้และประสงค์ที่จะเข้าสู่โครงการปรับโครงสร้างหนี้ก็คือปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเขาจะอย่างนี้ครับจันเขาจะตั้งหนี้สมมติว่าพี่น้องมีหนี้อยู่ 500,000 บวกดอกเบี้ยเป็น 600,000นี่นะเขาจะเอา2หารเอา2หาร 500,000 ก่อน2หาร 500,000 ก็เหลือ 250,000 ส่วนอีก 250,000 บวกอีกดอกเบี้ย 100,000 นั้นน่ะเขาจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ตรงนั้นให้พี่น้องทำแผนชำระ 250,000 นี้ให้จบก่อนกี่ปีก็แล้วแต่นะครับตามที่กำลังพี่น้องพอ 250,000 พี่น้องชำระสดเสร็จปั๊บอีก 300,000 บาท250,000 บวกกับอีกดอกเบี้ยที่เหลือเนี่ยนะก็จะทางรัฐบาลเขาจะจัดสรรงบมาปิดบัญชีให้พี่น้องหมายว่าเจ้าหนี้ก็ได้รับเงินเต็มนะครับแต่พี่น้องก็ได้รับการปลดหนี้ไปแต่อันนี้มันเป็นวาระที่ต้องมีมติครม.รองรับและมีงบประมาณของรัฐจัดสรรให้นะครับเราก็พูดกันครบทั้ง3ประเด็นแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงที่ข่าวฝากที่ข่าวฝากวันนี้ผมก็เรียนเชิญทางอาจารย์บุญทรงนะครับในฐานะนักวิชาการประจำกลุ่มของเครือข่ายภาคประชาสังคม26องค์กรแล้วก็เป็นผู้ประสานงานของกลุ่มลำพูนฮอมปอยอาจารย์อาจจะมาแนะนำ แนะนำองค์กรแล้วก็วัตถุประสงค์ขององค์กรการจัดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมีสาระฝากข่าวสารตรงเนี้ยเชิญอาจารย์ได้เต็มที่เลยครับประมาณสัก10นาทีได้นะครับ
3: ครับในส่วนขอบคุณลุงสอนนะครับในส่วนของผมวันนี้จริงๆแล้วก็ตั้งใจจะมาดูบรรยากาศของการจัดรายการของลุงสอนแล้วก็มาสังเกตการด้วยแต่ว่ายังไงผมก็อยู่ในส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับภาคประชาสังคมอยู่ส่วนที่ทำอยู่ตอนนี้เมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วว่ามันมีเรามีเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่ากาดก้อมกาดก้อมหน้าวัดทีนี้กาดก้อมหน้าวัดเนี่ยความหมายจริงๆแล้วก็คือการที่ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็มาทำธุรกิจค้าขายขนาดเล็กเพื่อที่จะดำรงชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่พื้นที่ที่เหมาะที่สุดแล้วก็เห็นทั่วไปก็คือหน้าวัดนะครับพื้นที่หน้าวัดที่ได้รับความกรุณาจากเจ้าอาวาสหรือทางวัดเนี่ยเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้มีพื้นที่ในการทำธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทีนี้ไอ้กาดก้อมหน้าวัดพระธาตุหาริพุนชัยเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่ว่านี่แหละเพียงแต่ว่าบังเอิญว่าตรงนี้เนี่ยเราได้ทำมา3ปีแล้วโดยประมาณก็เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขาเอาของมาจำหน่ายในวันเสาร์อาทิตย
2: ์
3: นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่หน้าวัดตรงนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากทางมูลนิธิพระเทพรัตนนายกนะครับวัดพระธาตุอริพุนชัยท่านก็เป็นผู้คอยสนับสนุนอุปถัมภ์เราอยู่แต่ว่าพูดถึงการดำเนินธุรกิจอะไรต่างๆโดยชาวบ้านนี่ก็เน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นของชุมชนเป็นของชาวบ้านก็เอามาขายได้ในวันเสาร์อาทิตย์ระยะนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาจากต่างจังหวัดแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรกาดตรงนี้ก็จะอยากขายของตั้งแต่ประมาณ8โมงไปจนถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับท่านที่มีโอกาสก็สามารถไปอุดหนุนได้แล้วก็มีจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เราก็ทำธุรกิจที่อยู่บนฐานของการส่งเสริมชาวบ้านก็ไม่ได้หวังที่จะใหญ่โตอะไรเพราะว่าในตรงนั้นเนี่ยมีร้านค้าอื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรตัวเล็กๆนะครับทั้ง8อำเภอเนี่ย เขาอาจจะนำสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยมาขายมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลหรืออะไรสำคัญสำคัญนะครับก็ตรงนี้ท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับทีนี้แนวคิดตรงนี้เนี่ยไอ้กาดหน้าวัดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแนวคิดของภาคประชาสังคมที่พยายามที่จะไปเผยแพร่ไปขับเคลื่อนเพราะบางทีวัดหลายๆวัดเนี่ยมีพื้นที่เยอะนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราอยากจะขอความเมตตาจากเจ้าอาวาสหรือวัดตรงนั้นเนี่ยได้โปรดแบ่งปันให้กับชุมชนถ้าสามารถทำได้อย่างกรณีกาดก้มหน้าวัดพระธาตุหาริพุนชัยเนี่ยเราก็จะดีใจมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคุณูปการให้กับชุมชนด้วย
2: วัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะวัดพระธาตุเนี่ย
3: ครับผม
2: พอได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเนี่ยถึงท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยเป็นเจ้าวาดวัดพระธาตุหาริพุนชัยด้วยผมสัมผัสกับท่านได้เพราะผมไปกราบท่านบ่อยนะครับแล้วก็เมตตาที่ท่านมีอยู่นะท่านให้ทำเลกับกาดก้อมเนี่ยเป็นทำเลทองเลยนะอาจารย
3: ์
2: เพราะว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาลงจุดนั้นพอดีเลยนะพอนักท่องเที่ยวมาลงจุดนั้นปั๊บก็ไปสัมผัสกับสินค้าของชุมชนได้ทันทีนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเมตตาที่ท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณเทพเนี่ยท่านได้เมตตาให้ทำเลทองกับ พี่น้องเกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยได้นะ
3: ครับ
2: เท่านั้นยังไม่พออาจารย
3: ์
2: วันเนี้ยเศรษฐกิจของลำพูนน่ะที่เขาบอกว่าแปรคุณค่าทางวัฒนธรรมให้มันเป็นมูลค่า
3: ทาง
2: การ
3: เ
2: ศรษฐกิจนะตรงเนี้ยเยี่ยมมากเลยว่าไม่จ่าทำจากท่านทั้งนั้นเลยนะครับ
3: ครับ
2: ไม่ว่าคมแสนดวงไม่ว่าจะเป็นสลักย้อมอันนี้ก็คือเมตตาที่ท่าน
3: ตรงนั้นเนี่ยขอโทษกาดวันศุกร์อะไรที่เป็นถนนคนเดินเนี่ยก็จะอยู่กับตรงนั้นด้วยซึ่งทำให้กาดก้อมตรงนี้สามารถที่จะจำหน่ายอะไรในโอกาสเดียวกันโคมแสนดวงหรือเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยชาวบ้านก็สามารถที่จะเอาสินค้าผลิตภัณฑ์เนี่ยมาจำหน่ายได้มาขายได้ซึ่งก็เป็นมิติใหม่ซึ่งผมคิดว่าทางภาคประชาสังคมก็สนใจที่จะแพร่ความคิดตรงนี้ให้มันไปสู่ที่อื่นด้วยนอกจากที่วัดหน้าวัดพระธาตุหาริพุนชัยเรา
2: ก็จะมีวัดอีกวัดหนึ่งที่ญาติโยมเข้าไปเยอะนะครับมีวัดมหาวัน
3: วัดมหาวัน
2: วัดมหาวันก็ตอนนี้เริ่มมีสินค้าที่หน้าวัดละ
3: ครับ
2: แล้วก็อีกวัดหนึ่งคือวัดจามเทวีนะฮะ
3: ครับ
2: ก็จะมีนักท่องเที่ยวแต่วัดที่ไปที่ป่าสางเนี่ยวัดพระพุทธบาทตากผ้า
3: ครับ
2: ผมเคยผ่านไปนะก็จะมีผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเข้ามาจำหน่ายเหมือนกัน
3: ครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็หวังว่านอกจากจะให้ชาวบ้านทางวัดได้ให้พื้นที่ชาวบ้านได้ใช้แล้วเนี่ยก็ควรจะอาจจะมีเรื่องของการดูแลอุปถัมภ์อะไรหรืออาจจะมีการเสียค่าบำรุงเพื่อค่าน้ำค่าไฟอะไรบ้างในส่วนราคาที่มันยุติธรรมนะไม่เดือดร้อนคือทั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมเน้นของการจัดสวัสดิการให้กับชุมชนมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อชุมชนมีกินมีใช้ฐานะทางเศรษฐกิจดีมีอาชีพอะไรต่างๆดีเขาก็สามารถที่จะดูแลวัดได้เป็นการยื่นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับที่อันนี้คือในหลักคิดใหญ
2: ่ครับ
3: ครับผม
2: คือวัดก็อุ้มชูนะอุ้มชูประชาชนให้พื้นที่ประชาชนนะขณะเดียวกันพอประชาชนลืมตาอ้าปากได้ก็จะมีเงินมาทำบุญทำทานนะสนับสนุนให้วัดมีความเจริญขึ้น
3: นอกจากพื้นที่ตรงนี้มันกรณีของกาดก้อมหน้าวัดพระธาตุหาริพุนชัยตรงนี้มันยังเป็นสถานที่พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมนะซึ่งขออนุญาตนำเรียนไว้ตรงนี้ว่าในปลายปีนี้เราจะมีงานตาลเข้าใหม
2: ่ต้นปี
3: ต้นปี
2: ต้นปีมกราเราจะจัดประมาณที่5มกราหรือประมาณนี้
3: นะฮะเป็นต้นปีเขาเรียกปีใหม่เมืองนะถ้าผมเพื่อนที่เป็นชาวเหนือด้วยกันก็บอกว่าเป็นปีใหม่เมืองแล้วก็เป็นการตาลเข้าใหม่ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับนอกจากนั้นก็เรายังมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการเคลื่อนไหวในนามของชมรมละพูนฮอมปอยในนามของภาคประชาสังคมอย่างเช่นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในบางเรื่องรวมทั้งเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นโครงการคืนน้ำใสให้น้ำกวงจริงๆอันนี้
2: คุณบัญญัติตนาวศรีเป็นประธาน
3: ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดหนึ่งเพื่อที่จะกระตุ้นให้กับชุมชนและสังคมได้ตระหนักในเรื่องคุณภาพชีวิตในหลายเรื่องครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กที่เราทำเท่าที่เรามีความสามารถทำได้แล้วก็ไม่ได้อาศัยงบประมาณจากที่ไหนในอนาคตเราคงจะไปขอกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพราะตรงนี้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังอยู
2: ่คือถ้ากลุ่มแม่ค้าเนี่ยได้เลยถ้าจัดตั้งกลุ่มเข้ามาเพราะการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรเนี่ยมันตรงกับตรงนี้เลย
3: ครับ
2: ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนนะก็มีข่าวฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นข่าวฝากจากท่านสว.กัลยาใหญ่ประสาน
3: ครับสว.ลำพูน
2: ตอนนี้สว.ลำพูนเราก็เหลือคนเดียวเชียงใหม่ก็เหลือคนเดียวนะครับก็จะกลายเป็นประเด็นที่ภารกิจของสว.ในลำพูนเนี่ยคือคุณทางท่านสว.กัลยาเนี่ยท่านดำริว่า ซอฟต์พาวเวอร์ของลำพูนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายกย่องน่าส่งเสริมแล้วก็น่าเอาเป็นต้นแบบ
3: ครับ
2: คือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ารายการเมืองลำพูนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าบุญหลวงของล้านนาบุญหลวงของล้านนาแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นปฐมนครของแผ่นดินล้านนาเลยอาณาจักรหาริพุนชัยเกิดขึ้นตรงนี้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นตรงนี้เพราะนั้นวัฒนธรรมนะศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของลำพูนก็จึงอุดมสมบูรณ์มากเลยพออุดมสมบูรณ์มากเนี่ยก็สามารถที่จะนำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ไปศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและวัฒนธรรมที่โดดเด่นมากในแต่ละปีนะอาจารย์มันจะมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของสลักย้อมซึ่งผ่านไปละนะเดือนกันยาผ่านไปละแล้วก็เรื่องที่2ก็คือคมแสนดวงเดือนตุลาถึงพฤศจิกาเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่ผ่านมาละเดือนมิถุนาเรื่องของเทศสันถีขบวนเทศสันถีของครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งเราจะนำเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกสวกัญญาว่าเอ๊ะเรื่องดีๆเหล่านี
3: ้
2: มันสร้างรายได้เอาคุณค่าทางวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างเป็นมูลค่าได้แล้วพี่น้องประชาชนคนลำพูนลืมตาอ้าปากได้มีรายได้ขึ้นมาเขาบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์แบบเนี้ยทางผู้บริหารประเทศต้องมาดูก็เลยนำคณะของสวพบประชาชนมาพบกับท่านเจ้าคุณพบกับทางท่านอาจารย์พงเทพเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเรียนรู้เรื่องว่าทางลำพูนประสบความสำเร็จในมิตินี้ได้อย่างไรนะครับในวันที่12พฤศจิกายน
3: อันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ค้นหาต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางวัฒนธรรมที่จริงๆลำพูนอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันมีเยอะมากนะมีเยอะมาก
2: 12พฤศจิกายนจันก็จะนัดคุยกับทางผู้บริหารของซอฟต์พาวเวอร์ของทางด้านวัฒนธรรมนะตั้งแต่ท่านเจ้าคุณในหมวดท่านเจ้าคุณเป็นประธานและทางประธานสภาวัฒนธรรมมาร่วมหารือกันนะครับก็คิดว่าตรงเนี้ยถ้าท่านผู้ฟังมีประเด็นที่จะมาฝากนะเราในช่วงของรอบรั้วกพกเนี่ยหรือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยเราจะมีช่วงท้ายรายการแบบเนี้ยให้กับองค์กรต่างๆเพื่อนำข่าวสารมาฝากได้นะครับวันนี้ก็เลยมาประชาสัมพันธ์ทั้งกัดก้อมทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม26องค์กรนะครับก็เราใช้เวลามาพอสมควรก็คิดว่าวันนี้ก็จะจากผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็วันอังคารหน้าอังคารอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในประเด็นข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารเกี่ยวกับรอบรั้วของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาให้ท่านนำเสนอแผนงานโครงการในปีงบประมาณ2570นะครับ
3: ครับขอบคุณด้วยที่ให้โอกาสผม
2: ครับผมก็ถือโอกาสนี้ลานะครับลาท่านผู้ฟังก่อนนะครับ
3: ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยังจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาอธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทแล้ววันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่า ปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรชบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปานามาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในปานามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ35กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกือบ900หลังได้รับความเสียหายโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่จังหวัดลอสซันโตสจังหวัดโคเคลจังหวัดเวรากัสและจังหวัดเฮเรร่าขณะที่รัฐบาลปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ที่เกิดขึ้นมากกว่า300ครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าว
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
11: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
13: ที่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวลำพูนและผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับเข็มนาฬิกาบอกเวลา 11:10 น.ได้เวลาล้อมวงฟังเรื่องราวดีๆในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางคลื่น FM 95 MHz สวท.ลำพูนรายการที่เกิดจากหัวใจและความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพราะความปลอดภัยของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดของเราอยู่ด้วยกันยาวๆไปจนถึงเที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับมาอัปเดตเทรนด์การขนส่งและนวัตกรรมความปลอดภัยไปกับเราครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโดยผู้ดำเนินรายการกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าเทคโนโลยีการขนส่งยุคใหม่จะทำให้ชีวิตชาวลำพูนง่ายและปลอดภัยได้อย่างไรติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยังอยู่กับพวกเรานะครับทีมงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เวลาเราเดินทางออกไปใช้รถใช้ถนนเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอทั้งสถานการณ์การจราจรที่ติดขัดหรือเวลาเจอเพื่อนร่วมทางขับรถตัดหน้าอย่างกระทันหันจนทำให้เราอารมณ์เสียใช่ไหมครับแต่ทราบไหมครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่แค่เรื่องทักษะการขับขี่เท่านั้นครับแต่คือทัศนสติหรือทัศนคติที่มีสติในการขับขี่นั่นเองครับล่าสุดกรมการขนส่งทางบกโดยช่องขับขี่ปลอดภัย by DLTได้ปล่อยคลิปวิดีโอแคมเปญขับดีขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดีเพื่อชวนพวกเราทุกคนนะครับมาสำรวจพฤติกรรมการขับขี่ของตัวเองครับในคลิปได้ถ่ายทอดเรื่องราวของคนขับรถ2สไตล์ที่ร่วมสร้างความปลอดภัยได้ง่ายๆนะครับเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางขึ้นรถปุ๊บคาดเข็มขัดนิรภัยทันทีรวมถึงเช็คความพร้อมของรถทั้งเช็คเบรกเช็คยางและเช็คระบบไฟแสงสว่างให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอครับอีกทั้งต้องมีการควบคุมอารมณ์บนท้องถนนแม้จะเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างโดนรถคันอื่นขับตัดหน้าการมีสติจะช่วยให้เราไม่หัวร้อนและอารมณ์เสียไม่ได้ช่วยให้การเดินทางถึงไวขึ้นแต่การใจเย็นและให้อภัยจะช่วยให้ทุกคนปลอดภัยครับสรุปหลักคิดง่ายๆสำหรับการขับขี่ที่คุณผู้ฟังต้องนำไปใช้ในทุกๆวันก็คือขับดีไม่รีบเคารพกฎจราจรและมีทัศนสติที่ดีครับพอเมื่อเราเริ่มต้นจากการมีสติและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางท้องถนนของเราก็จะน่าอยู่และปลอดภัยขึ้นอย่างแน่นอนครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายจราจรหรือเกี่ยวกับทะเบียนสามารถติดต่อได้ที่053-525-548หรือสายด่วน

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นะครับนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งครับในจังหวัดลำพูนของเรามีการใช้รถจักรยานพ่วงข้างหรือที่พ่อแม่พี่น้องเรียกกันติดปากก็คือรถซาเล้งกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะใช้ในการขนพืชผลทางการเกษตรขนของขายหรือใช้เดินทางในชีวิตประจำวันครับแต่ทราบไหมครับว่าความปลอดภัยบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดหลักเกณฑ์และลักษณะมาตรฐานของพ่วงข้างไว้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้เรานำมาจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องมาดูกันครับว่ารถพ่วงข้างที่ปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานต้องมีลักษณะอย่างไรครับ 1. การติดตั้งตัวพ่วงข้างต้องติดตั้งไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานเสมอมีความมั่นคงแข็งแรงและต้องไม่ปิดทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่ครับ 2. ขนาดตัวพ่วงต้องกว้างไม่เกิน 1.10 เมตรยาวไม่เกิน 1.75 เมตรและสูงไม่เกิน2เมตรและเมื่อพ่วงเข้ากับรถจักรยานยนต์แล้วความกว้างรวมวัดจากขอบยางด้านนอกสุดต้องไม่เกิน 1.5 เมตรครับ 3. ระบบสัญญาณไฟและแสงสว่างต้องมีโคมไฟตำแหน่งด้านหน้าสีขาวหรือสีเหลือง1ดวงส่องไปข้างหน้าและด้านท้ายต้องติดอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยม1แผ่นมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนครับข้อ 4. ข้อความเตือนภัยที่ด้านท้ายพ่วงข้างต้องติดแผ่นป้ายหรือสติกเกอร์มีข้อความว่าพ่วงข้างขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า4เซนติเมตรครับให้รถคันหลังมองเห็นได้ชัดเจนการทำตามมาตรฐานเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่คือการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้ถนนทุกท่านครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังขั้นตอนและค่าธรรมเนียมในการนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปจดทะเบียนกันครับ

0: หลังจากที่ช่วงแรกเราได้ทราบถึงมาตรฐานความปลอดภัยของรถพ่วงข้างกันไปแล้วนะครับช่วงนี้มีแนวทางการปฏิบัติในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถซาเล้งที่มีการปรับปรุงแนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าของรถสามารถนำมาจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจดทะเบียนไว้อยู่แล้วแต่ได้นำไปต่อพ่วงข้างเสริมเพิ่มเติมนะครับและยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนส่วนพ่วงท่านสามารถนำรถมาขอเปลี่ยนลักษณะเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศครับเอกสารที่ต้องเตรียมมานะครับก็คือสมุดคู่มือจดทะเบียนรถนะครับหรือเล่มทะเบียนนั่นเองนะครับก็2หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถเช่นบัตรประชาชนกรณีที่ยังติดไฟแนนซ์หรือเช่าซื้ออยู่ให้ใช้หนังสือยินยอมจากสถาบันการเงินครับส่วนค่าธรรมเนียมนะครับจะมีอัตราค่าธรรมเนียมและภาษีนะครับค่าคำขอ5บาทค่าตรวจสภาพรถ10บาทค่าแก้ไขเพิ่มเติมรายการในรายการทะเบียนนะครับ10บาทนะครับแล้วก็จะมีการได้เก็บภาษีประจำปีส่วนพ่วงข้างเพิ่มอีกเพียง50บาทต่อปีเท่านั้นนะครับในขั้นตอนการตรวจสภาพนะครับในช่างตรวจสภาพจะทำการตรวจสอบความแข็งแรงระบบไฟและถ่ายรูปบันทึกด้านหน้าด้านหลังของรถไว้ในระบบอย่างชัดเจนนะครับและเมื่อรถมีอายุครบการใช้งาน4ปีขึ้นไปก็นำเข้าตรวจสภาพณสถานตรวจสภาพรถหรือตร.อ.นะครับหรือสำนักงานขนส่งก่อนเสียภาษีประจำปีตามปกติได้เลยครับเห็นไหมล่ะครับว่าการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับแถมยังช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างสบายใจถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยอีกด้วยครับหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือโทรสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงครับความสนุกยังไม่จบแค่นี้นะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามารวยกันต่อครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกที่นี่ที่เดิมครับ
1: อยากเป็น

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ขับรถดีไม่ต้องอวดแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนก็พอทุกคนต่างเฝ้ารอการเดินทางที่ปลอดภัยก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากฝากไว้ว่าความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่มันคือความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคนทุกครั้งที่คุณเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งที่คุณหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายนั่นคือคุณกำลังช่วยสร้างสังคมลำพูนให้น่าอยู่และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวินัยจราจรนี้ร่วมกับคุณครับขอบคุณทางสวทลำพูน FM 95 MHz ที่เชื่อมโยงเราเข้าหากันวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอให้ทุกท่านขับขี่ด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทางแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนักกีฬากรีฑาและว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยพร้อม 100% ไม่หวั่นเจอคู่แข่งระดับโลกในศึกยูธโอลิมปิกเกมดากา2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่13ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปและในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสามารถวางพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวมาถวายราชสักการะได้ในวันนี้2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 17:00 น.ถึง 21:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกันนิกรชาวเชียงรายร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกันนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: เนสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรม มชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลินจิตส่วนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกาญจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมต่อมามีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมประกอบพิธีการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: ขณะที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศล
5: พันเอกพนุวัฒน์เหล็กยางผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่1ถึง5รวมจำนวน125นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23โดยผู้เข้าร่วมผ่านการคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวทขอนแก่นรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
6: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมภารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสมิตรรัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์
8: นางซิลวานาเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook ฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้ก่อนจะทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปีหน้าสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งนี้ IMF ได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการคลังอย่างรัดกุมควบคุมหนี้สาธารณะและรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
9: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 13 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3.5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
10: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่ในเรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
9: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปท.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมปราศภาภาครายงาน
0: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilionที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
11: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงานทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
12: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับคือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เข้าได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับ
11: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนจากกรุงเทพขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในช่วงวันที่14และ15 พื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
13: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data Center Semiconductor และ Electronic ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง68%ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง4%ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
14: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
15: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่า

0: เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
1: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมกรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามสถานการณ์และประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและวางแผนระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการดูแลไม่ให้พื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วกลับมาได้รับผลกระทบซ้ำโดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: นายระมันคารโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดตราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดตราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา7 นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึก บริเวณอำเภอยี่งอหรือสอจะแนะเจาะเอร้อง

0: สุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินและแหวงโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์โมซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟไฟของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลละอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินไฟระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceX ได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรครีพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยบริจาคเงินสนับสนุน290ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลโกนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน ทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: มหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้าและนันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชยาภาสุขเอื้อยืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันไม่ต้องเจอศึกหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดทั้งนี้นันทกฤตตาลีกิจจากรเจ้าของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิง Asian Age Group Championship วางเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายธนุเกียรติจันทุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยผลรุ่นใหญ่147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์ครับจากยโสธรชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากกระบี่ขอช้ำพร้อมรับเงินรางวัล 250,000 บาทรุ่น135ปอนด์เสี่ยโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่จากเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นรัตน์โนธอบต.สาโรจน์จากกระบี่รุ่น126ปอนด์นาธานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ในยกที่2รุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะน็อกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำชนะน็อกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงพระชตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิทธิ์ธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่น Pro Runabout GP กสิทธิ์ธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รอนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอเฮเรสอังเคลนีเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อมไทยแลนด์โกลีก2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีมโกเฮาอันดับ2ทีมโกแอดดิเทดและอันดับ3ทีมไรโกส่วนลีกหญิงวีแมนลีกชนะเลิศเป็นของซูอาริเซนเซคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกอะคาเดมี่ลีกชนะเลิศได้แก่ทีมแฮปปี้จีเนียสและสคูลลีกดิวิชั่น A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วนดิวิชั่น B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์ พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรสีรัตยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้และประเภทปัญจักรลีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันปัญจักรสีรัตชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีณัฐนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนหรือหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปีคิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึก AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอแต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลที่ ATIRAYA.E@MHESI.GO.TH โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์023333700ต่อ4704หรือที่อีเมล atiraya.e@mhesi.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยกับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยและมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยหรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยาแผนปัจจุบันหลายชนิดมีกลุ่มสารสเตียรอยเป็นส่วนประกอบเช่นยารักษาโรคภูมิแพ้ยารักษาโรคหอบหืดชนิดพ่นสูตรทางปากได้แก่เบโดรเมทาโซนและบูเดโซไนยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยมักจะมาจากการใช้สเตียรอยไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็กส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยคือหากใช้สเตียรอยบนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยเมื่อหยุดยาหน้าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยเกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็ก หากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยเมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีวันหยุดนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับผมถึงแม้จะเป็นวันหยุดเฮาก็ต้องมี energy ปะกันเช่นเคยนะครับผมกับมองละปูนนะวันหยุดวันนี้วันที่13นะครับผมอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับมาดูแลท่านผู้ฟังในช่วงนี้เนาะอู่จ๋าภาษากำยองกันกับรายการมองละปูนนะครับผมไขตีฟังคืนเก่า15เมกะเฮิรตซ์หมุนมาได้เลยเนอนะบ่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ตังละปูนนะครับสัญญาแน่นอนเลยรวมไปถึงตังจึงใหม่นะมันสดซาดเนาะสดซาดไปถึงสักตีหนึ่งนะหลายตีด้วยกันก็ฟังกันได้นะครับผมวันนี้ก็มาฟังเพลงลูกทุ่งนอนแล้วก็มาอุจากันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่จะมาอัปเดตให้ฟังเนาะวันนี้หลายๆคนก็น่าจะอยู่บ้านนะครับผมจะได้แล้วก็วันครอบครัวนะครับผมวันนี้ก็ถือเวลามันยุดเตือนนึงมาเป็นวันครอบครัวแต่ๆเลยเนาะมันตึงมีการร่วมโต๊ะกันนะของครอบครัวเฮาบอกว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหน่อยจะได้แล้วก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดวันนี้แน่นอนเลยวันนี้นะครับผมเป็นวันณวมินทรมหาราชนะ13ตุลาคมของทุกปีปวงชนชาวไทยก็จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9เนาะจะได้แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญมากๆเลยนะซึ่งนะครับผมแน่นอนเลยเปิ้นก็จะมีในเรื่องของประชุม IMF แฮมนะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่12มาแล้วนะหลายเหตุการณ์ด้วยกัน IMF ก็มีการประชุมเนาะ World Bank หรือว่าธนาคารโลกเนี่ยแหละครับและแฮมอย่างนึงก็จะมีในเรื่องของกินเจเนาะนั้นแล้วช่วงนี้นะใครตีอยู่ที่ไหนนะครับผมมีเทศกาลอะหยังลดติดอะหยังหน่อยนะครับผมเรามาระวังกันต้อยลงไปถึงเนอในวันนี้ก็ในเรื่องของสภาพอากาศเนาะเอาแต่ๆเลยเฮาตื่นเจ้ามาวันนี้เฮาดีใจนะแดดออกมาปุ๊บนะครับผมเริ่มต้นจากการซักผ้าซักแตะซักกวาดเผื่อจะได้ออกมานะครับผมและหลายคนเนาะจริงๆหันดีเจหลายคนนะบ้านเฮาอยู่ในอันสวทแต่กันแขวนผ้าติ้มนั่นแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็น่าจะฝุ่นมันตกพองยุดพองห่อนพองแนวพองฝุ่นพองนะนั่นแล้วสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเนอะวันนี้อุตุนิยมวิทยานะครับผมเปิ่นเตือนกันสักหน่อยนะฝนจะเพิ่มขึ้นทางอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนอะเฝ้าระวังฝุ่นกันต้อยนะ 60% เลยแต่บ้านเฮานะครับผมเปิ่นได้เตือนแต่ว่าแต่เปิ่นก็บอกว่ามีภาวะในเรื่องของอากาศแปรปรวนนะครับผม 40% ของพื้นที่เนอะนะครับผมแต่ฝุ่นจะตกหนักตั้งตอนของว่าภาคเหนือตอนล่างๆเนาะกำแพงเพชรนะเปิ้นเตือนไหวฝุ่น 40% เลยดังนั้นแล้วช่วงนี้นะใครจะไปทางไหนอยากจะหือเฝ้าในเรื่องของการติดตามสภาพอากาศกันสักหน่อยเนื่องจากว่ามันจะกระทบในเรื่องของการเดินทางเอ่ยนะที่สำคัญเลยสุขภาพน้องอั้นต้องบอกว่าสุขภาพนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเวลาจัดรายการอย่างปุ๊บเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะเวลาเขาปิ้นอย่างมาเนาะมันเจ็บไข้ได้ป่วยมาโอ้มันตึงมวนนะครับผมเยอะแยะมันก็ตึงลำบากแต่ๆเลยเนาะจะเต้วจะเฮิร์นจะกินจะนอนจะนั่งโอ้จะนอนยังอิดเนาะสมคุณบอกว่าเวลาป่วยมาจะนอนยังอิดเลยนั่นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันต้อยเนี่ยด้วยความเป็นห่วงจากน้องอั้นแล้วก็สวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมใครฟังอยู่ตั้งไหนเอิ่นกันเข้ามาได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดสายลังไม้หนาไม้ทุกอย่างเลยนะครับผมแต่อื่นได้แล้วนะครับผมมีคุณขอเพลงมานะครับผมซองบทเพลงเนี่ยเราไปฟังเพลงกันก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราปิกมาอยู่ด้วยกันใครอยากโทรมาอุกช้ากันนานาไม่เกาะเดียวช่วงหน้ามาอุกกันได้รวมไปถึงนะครับผมจะขอเพลงเกาะโทรมาได้0535255566นะครับ

0: FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับผมสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์95 MHz หมุนมาเลยนะครับผมมาฟังเพลงเพราะๆกันเนาะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในนี่นะ เพลงตอนนี้เธออยู่ไหนนะครับผมขอมาจากทางผู้ฟังตลปูนเนาะแล้วก็แห่งเพลงหนึ่งก็คอยอย่างก็ด้วยกันเนาะพิษรักพิษณุโลกนะครับผมขอมาตั้งน้องเอิร์ธนะครับผมแล้วก็ตะกี้สันกับแป้งปะบัวเอาเพลงแก่สักหน่อยเน้อคอยพี่ที่พิษณุโลกได้เลยเดี๋ยวชงหน้าเฮาจัดหื่นเน้อนะครับสายหนังใหม่กันสักหนึ่งสายนะครับผมก่อนที่เฮาจะมาอู่คุยกันในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันวันนี้เน้อสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับผม
2: วันนี้กินข้าวตอนกันอย่างเจ้า
1: วันนี้ข้าวตอนมันเด็กกินแต่นะแต่มันปิ้นข้าวไปห้องว่าอย่างสิบเอ็ดโมงแต่กี้เนี่ยมันก็ยังอิ่มอยู่เลยเนี่ย
2: ยังไม่กินข้าวขวาย
1: มันปิ้นข้าวมันปิ้นข้าวโลมเนาะเพราะว่าวันนี้ตื่นมาก็ซักผ้าซักแต่ซักว่าหอยติ้มหันหันวันนี้แห้งแดด
2: เดี๋ยวไม่จะหาว่าพักอยู่ในบ้านในสถานีเลยกะ
1: ครับผมสถานีมีบ้านพักของข้าราชการอยู่ต้อยครับผมแต่ว่าบ้านก็อยู่ป่าซ้างนี่มันได้
2: นึกว่าอยู่บ้านมันแม่บรรลุเจ้ามาจ้ารายการแล้วแม่คืนก็จัดสามทุ่มกันย่ะ
1: แมนครับผมอยู่บ้านในนี่
2: ถ้าเทียวปิกบ้านนี่มันไหวเนี่ยนะมันไก่หรอ
1: แมนครับผมปิกวันเสาร์วันติดเอา
2: ลูกเจ้ามันจะมาตันจ้ารายการนะเนาะ
1: ครับผม
2: ยิ่งหน้าหนาวซ้ำแห้กับขี่รถมันหนาวเนาะ
1: เดี๋ยวนี้ก็เริ่มยินแล้วเนาะ
2: เริ่มเย็นมาแล้วหรอ
1: ครับผม
2: วันนี้จะขอเพลง
1: อย่าง
2: น
1: ี้ครับ
2: พบกันผูกพันจากลา
1: พบกันผูกพันจากลา
2: เจ้า
1: ครับผมได้เลยครับ
2: เจ้าหมอทุกเสียงทุกสายเนาะหน้าไม้ตัวนะเจ้า
1: ครับ
2: เสร็จนะเจ้า
1: ขอบคุณจัดหนักครับ
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับนะครับผมท่านผู้ฟังท่านประจำเลยคันที่โฮมนะครับผมเพิ่นบอกว่าโอ้ยังมาจัดรายการกันอยู่ที่ไหนนี่ดีเจโอมนะดีเจอั้นเนาะน้องอั้นน้องโอมพี่อ้อยก็อยู่ไกลๆนี่นะทุกคนบอกว่าอยู่แถวๆนี่หมดเลยนะครับผมนั้นแล้วก็จะได้แล้วก็ได้ฟังเสียงกันแน่นอนนะครับผมถึงแม้วันจะเป็นวันหยุดเนาะเขาก็ตึงมาปะกันอยู่นะครับผมหลายๆท่านขอประเด็นเข้ามาในเดียวชงหน้าเฮาจัดเธอชงนี้เฮามาอู่คุยกันสักหน่อยนะที่ผ่านมาดีกว่ามาบ้านเฮาก็มีในเรื่องของอุทกภัยเกิดขึ้นเนาะแต่ตอนนี้หลายๆตีก็โถมอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าจะเป็นตั้งภาคกลางหรือแม้แต่ตั้งภาคใต้เนาะที่เตือนกันในช่วงนี้จะได้แล้วก็เอาข้อมูลข่าวสารในเรื่องของภาวะน้ำท่วมมาดีกว่าเนอะเพราะว่าอันนี้ปิ้นในเรื่องของการประกันเนาะเพราะว่าประกันที่คุ้มครองใหม่แต่ก่อนนี่มันมีเนาะเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นแล้วเราจะต้องศึกษากันสักพองนะเนื่องจากว่าละปูนของเฮาก่อปิ้นคุ้นแหลกที่ได้รับในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติไปเนาะไอ้ตรงอันนี้อยากโอดดีกว่าเพราะว่ามีใครอยากได้เนาะประกันต่างๆเนี่ยมันมีอย่างนึงที่เฮาทำไว้นะที่จริงมันเหมือนว่าปิ้นยันนะน้องอันรู้สึกว่าปิ้นยันว่าจะปิ้นประกันชีวิตประกันรถยนต์เนาะเวลามันหมดขึ้นมานี่นะมันตึงเกิดว่านั่นเลยมันเหมือนเป็นยันกันอุบัติเหตุการภัยต่างๆเหมือนกันเนอะมาสรุปกันสักหน่อยในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับผมเข้าใจง่ายๆพร้อมกันเลยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เนาะตามข้อมูลในเอกสารเนี่ยมีเป้าหมายโดยแบ่งเบาในเรื่องของภาระพี่น้องประชาชนเวลามันเกิดภัยพิบัติหรือภัยทางธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยโดยครอบคลุมนะครับทางความเสียหายต่อในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ในเรื่องของชีวิตของเฮารวมไปถึงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนะทางนี้ก็มีการจ่ายเงินหรือปิ้นไปตามเงื่อนไขตัวนะครับผมซึ่งจัดละปูนของเฮาก็มีคุณได้รับสิทธิ์ไปแล้วเนาะติบันห่วงนะครับผมแต่อื่นได้แล้วก็ยังใครได้รับสิทธิ์นี่เลยเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นปุ๊บมันตึงคุ้มเนาะจะได้แล้วก็ต้องบอกว่าประกันหมดเนี่ยมันก็เอาไว้เยียวยาละกันเนาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายเบื้องต้นแต่สิ่งที่เฮาอยากให้มันเกิดก็คือความเสียหายที่มันจะต้องเกิดเนี่ยไม่อยากให้มันมีเลยน้ําเอ่ยลุ่มเอ่ยแผ่นดินไหวไม่อยากให้มันเกิดทีไหนสักทีเลยนะครับผมแต่มาฟังในเรื่องของเงื่อนไขในการที่เพิ่นจะคุ้มครองเฮาสักหน่อยว่าเอ๊ะอันยังเฮาต้องมาฮู้แล้วเดี๋ยวนี้ใครได้ประกันนี่พองอีนะครับผมอย่างแรกเลยเพิ่นบอกว่าคุ้มครอง3ภัยด้วยกันเนาะท่านผู้ฟังภัยหยังพองนะว่าจะปิ้นแผ่นดินไหวนะน้ำท่วมนะครับแล้วก็ลุ่มปึ้งหรือว่าวาตภัยนี่แหละครับผมหากนะครับผมน้ำท่วมเข้าบ้านนะครับเข้าเงื่อนไขอย่างไรที่เป็นจะจ่ายเคยก็คือก่อนแรกก็คือ 10,000 บาทเนาะต่อหลังค่าเฮือนต่อข้างที่มันเกิดรวมไปถึงในเรื่องของลุ่มปึ้งต่อยพายุต่างๆนะครับผมปึ้งราคาไปมีเสียหายกว่า 5,000 บาทแผ่นดินไหวกว่า 5,000 บาทแต่อื่นได้แล้วนะครับผมวงเงินที่เปิ้นครอบคลุมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับผมก็คือเกิน 100,000 บาทต่อหลังค่าเฮือนต่อข้างที่มันเกิดเหตุนะครับผมนั้นแล้ว แล้วเนาะความเสียหายจริงเปิดจะมาสำรวจทีหลังแต่ในเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะปิ้นไปตามก็คือ10,000 บาทก็คือน้ำท่วมหาปานวาตภัยหรือลุ่มปึงเนี่ยแหละ5,000แถมอันนึงก็คือแผ่นดินไหวแล้วเปิ้นจะเข้าไปสำรวจในเรื่องของเอ๊ะมันมีโครงสร้างบ้านหรือมีอะหยังที่มันจะต้องมีความเสียหายถ่ายรูปไว้ตัวเนอร์ที่สำคัญเลยทุกท่านนะเวลาเกิดยังคืนรูปถ่ายตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นหลักฐานในการที่จะมารับเงินเยียวยาเนาะมีการคุ้มครองในเรื่องของชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพตัวชีวิตก็คือหากมีการเสียชีวิต2,000,000 บาทนะครับผมแล้วก็มีทุพพลภาพถาวรสินเชิงก็คือ200,000 บาทนะครับผมค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยกรมธรรม์เนี่ยส่วนนี้ไม่ได้คุ้มครองเนื่องต้องบอกตามอี้นะครับผมในเรื่องเหล่านี้สิ่งที่น้องอั้นย้ำไปก็คือ

เรื่องของเอกสารมันจะระบุกรอบเวลาเลยนะมันบอกว่าจ่ายสินไหมเนี่ยส่วนแรกเนี่ยจะไม่เกิน15วันนะครับผมงบประมาณมาจากไหนแน่นอนเลยว่าภาครัฐของเฮาก็ทุ่มเงินไปเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็ทําเหตุการณ์เยียวยาเนี่ยมันปิ้นระบบมากขึ้นแล้วมันเร็วหนักขึ้นนะครับผม 15,500 ล้านบาทต่อปีเนาะแล้วก็มีวงเงินคุ้มครองตึงมดเนี่ย30ล้านหลังคาเฮือนเนี่ย 75,000 ล้านบาทนะครับผมซึ่งมีบริษัทตีเข่าในเรื่องของการประกันข้างเนี่ย11แห่งด้วยกันความเสียหายต่างๆเนาะตอนนี้ก็เริ่มมีการเยียวยาในหันแล้วเรียบร้อยประชาชนจะต้องฮู้ก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับผมตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็ประกาศเขตภัยพิบัติด้วยเนอะว่าปิ้นเขตภัยพิบัติก่อนเวลามันเกิดอย่างเช่นถ้าสมมติว่าน้ำท่วมตีบ้านโฮ่งแน่เปิ้นก็มีการประกาศเขตภัยพิบัติในจังหวัดของเฮานั้นแล้วนะครับผมพอตัวเกษตรกรนะครับผมบ่สามารถใจความคุ้มครองในส่วนของตีผักตีเรียกร้องความเสียหายในเรื่องของพืชใดเนอะโดยตรงมันจะมีในเรื่องของเกษตรแฮมนอกเวลามันเกิดอุทกภัยมาหรือมีความเสียหายมาเดี๋ยวกระทรวงเกษตรเปิ้นก็จะมาพอแฮมเรื่องนึงมันอาจจะมีหลายนะครับผมหลายการเยียวยาเนาะดังนั้นแล้วก็ลองดูละกันถ้าสมมติว่ามีเกิดเหตุจริงๆนะครับผมทางสวทก็จะนำเรื่องเราเนี่ยมาอุ่นหัวกันฟังแฮมสักรอบนึงนะครับผมช่องทางในการหับซิดเนาะแน่นอนเลยในหนึ่งเรื่องก็คือถ่ายภาพมาตัวนะครับผมสองตรวจสอบในเรื่องของประกาศภัยพิบัติเนาะว่าเอบ้านเฮาเนี่ยมันปิ้นประกาศหรือยังนะครับผมมีเงินใครจะได้พองติดต่อบริษัทประกันภัยนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบใน1186ก็ได้เนาะโทรไปปิ้นสายด่วนคปภ.หรือเปิ้นจะดูแลในเรื่องของประกันทั้งหมดเลยนะคปภ.นี่นะมีหยังเกิดขึ้นโทรไปหาเปิ้นได้เนาะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันยังอันนี้อันนั่นอีน่ะเปิ้นจะเล็งหื่นนะครับผมเอาง่ายๆเนาะบ้านเฮาก็เคยเจอมานะครับผมและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่มีการเยียวยาเนาะที่จริงแล้วเกิดขึ้นมาปุ๊บตีบันโฮงเนาะสักแป๊บนึงนะครับผมใดเลยนะครับผมดังนั้นแล้วก็จะมีความรวดเร็วเขาเข้าใจว่าวันหนึ่งวันใดที่เฮาเกิดเหตุจะอี้ขึ้นมาไม่ว่าจะปิ้นน้ำท่วมสิ่งที่เฮาเอาออกมาใดไม่ว่าจะปิ้นโคเนาะเสื้อผ้าต่างๆนะครับผมบางคนบอกว่าซับตั้งเอาซุกไว้แฮนไว้นี่เอาออกมาใดสักอย่างเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเงินเหล่านี้ก็จะมาประทองว่ารอเลี้ยงชีวิตเฮาระวังตีเฮาต้องการการช่วยเหลืออยู่นะครับผมดังนั้นแล้วก็ปิ้นอีกหนึ่งเรื่องละกันเนาะตีทางรัฐบาลเป็นมุ่งเน้นให้มันปิ้นความเร็วนะเยียวยาเร็วนะครับผมปิ้นระบบนะครับผมแล้วก็สามารถคืนนะครับหรือว่าจ่ายเงินเหอพี่น้องประชาชนนี่แหละให้ได้เร็วที่สุดเลยอันนี้ก็เอามาฝากไว้เนอะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเนาะเอาแต่คือไม่อยากให้มันเกิดตีไหนเลยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็จะปิ้นอีกหนึ่งเรื่องเนาะที่เฮาจะต้องหูกันว่าถ้าสมมติมันเกิดภัยพิบัติบ้านเฮาไม่ว่าจะปิ้นน้ำท่วมลุ่มปึ้งหรือว่าตะไคร้แล้วก็แผ่นดินไหวเฮาสามารถใจนะครับประกันในเรื่องของหลักประกันแห่งชาติเนี่ยมาประกันในเรื่องของทรัพย์สินในบ้านเฮาคือโต๊ะบ้านแล้วก็ในเรื่องของชีวิตเฮาต่อยเอามาฝากกันไว้ในช่วงนี้นะครับผมมาฟังเพลงแก่กันสักหน่อยนะตะกี้มันบอกว่าขอเพลงแก่พิษรักพิษณุโลกหน่อยนะครับผมคอยพี่ที่พิษณุโลกเอาเพลงนี้ไปก่อนหัวใครห้องพี่ตุ่นฉบับเนอแต่เอาของบีอันอย่างนั้นมนทการละกันเนอเพราะว่าไม่มีร้ายอันตรการเฮาหาอันนี้ได้เดี๋ยวนั้นเฮาเปิดฟังก่อนเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อกับม่องหลับปูนนะครับ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ปีกสู่รายการม้องละปูนนะครับผมตอนนี้เราหาฟังเพลงไปสองเพลงเนอร์พบกันผูกพันลาจากนะครับผมของท่านผู้ฟังทางคันที่โฮมเนาะจัดเงินเรียบร้อยนะครับแล้วก็คอยพี่ที่พิษณุโลกเนาะของบีมนทการนะครับผมเป็นเพลงแก่พิษลักพิษณุโลกตะกี้จากสังกำแพงละกันนะครับผมตั้งนอปิ้นจะได้พงเดี๋ยวนี้นะเราอยู่ในห้องส่งห้องหู้เลยว่าฝุ่นตกก่อแต่ตากพาติมบุดนะครับผมแต่ตะกี้นี้อันอู่กับอันท่านผู้ชมตีพอทางออนไลน์ของเรานะครับบอกว่าปุ้นบอกว่าปุ้นไปกินขนมสินไปกินขนมสินน้ำเงี้ยวนะครับก็เลยบอกว่าพักเนื้อบานเฮาเนี่ยน้ำเงี้ยวมันแตกต่างกันเนาะตังเจิงไฮก็จะมีน้ำเงี้ยวติใส่เพราะว่าทนเนาเนาะตังหลับปูนถ้าใครเคยมาหลับปูนเราไปตังยองเนาะเปิ้นจะมีอันขนมสินอันนึงเนาะน้ำเงี้ยวติใส่กะทินะเขาก็ว่าแปลกประหลาดอยู่นะอีนะตะกอนบ้านน้องอันเนี่ยเป็นคุณแปงนะเปิ้นเอาน้ำเงี้ยวแล้วก็มีใส่กะทิเนาะเขาก็คิดว่าอันเนี้ยมันคือน้ำเงี้ยวเนาะพอไปอยู่ตังนอกเนาะออกจากหลับปูนกั๊มเดียวมันได้นะไปหอยหาเปิ้นไปบอกว่าเฮาไปกินขนมสินแบบบุฟเฟ่กันเตอะนะไปมีหมอเลงกันติ้มผลึบผืออีเนาะเฮาก็ไปเซาะน้ำเงี้ยวนะน้ำเงี้ยวมันย่ำมีเขาก็บอกเนี่ยน้ำเงี้ยวเอ้ยนะเขาก็เลยว่ามั่นใจนะน้ำเงี้ยวมาต่อมีกะทิเขาว่าอันนั้นน้ำยาเขาว่ามั่นใจนะมันคือน้ำเงี้ยวไปเทงก็เปิ้นปิ้นวานะครับผมน้ำเงี้ยวแต่ละตีมันเหมือนกันนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าใครลองมาตีผักเนื้อของเฮาเนาะหาสมมติไปสักหลายจังหวัดละกันสัก 2-3 จังหวัดเนาะไปลองกินน้ำเงี่ยวดูเนาะมันจะมีหลายอย่างน้ำเงี่ยวบางตีนะเป็นน้ำใสก็มีเนาะบางตีใส่ทนเนาบางตีใส่กะทินะนะลองไปพอกันนะครับนี่คือเสน่ห์ของคุณภาคเหนือเขาเนาะถึงแม้ว่าจะห้องว่าน้ำเงี่ยวเองนะครับผมแต่มันจะเหมือนกันเนาะมันจะมีการดัดแปลงตามตีตามตางเนาะใครหมักอันไหนนะลองบอกกันได้เนอะนะหรือโทรมาบอกกันก็ได้นะครับเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่บอกว่าแชร์เหมือนกันเนาะว่าสูตรน้ำเงี่ยวบ้านต้องเก่าปิ้นจะได้นะครับผมสายหลังไม่นะไม่เปิดเนอร์นะครับผมเอาในเรื่องของอุทกภัยมาฝากกันแบบสิ้นสุดเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ต้องพิจารณาในเรื่องของการเยียวยานะครับผมบ้านเฮาก็เหมือนกันจังหวัดละปูนแต่ว่าการเยียวยาเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานแต่การที่จะเข้ามารวมกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเยียวยาในเรื่องของสตางค์นะเยียวยาในเรื่องของการใจแห้งลงไปนะครับผมรวมไปถึงที่สำคัญเลยที่มันเกิดในเวลามันเกิดอุทกภัยเนี่ยสิ่งที่มันเสียหายไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกจากบ้านก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้ารถเครื่องนะหันมันกุนอยู่นั่นนะจุ๋มอยู่ในเปอร์อีฮาวก่อแฮนเอ็นดูนะครับผมนั่นแล้วนะครับผมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำปูนของเขาเนี่ยเป็นตั้งศูนย์เยียวยาเนี่ยผู้ประสบภัยอุทกภัยส่งทีมช่างนะครับผมช่างไฟฟ้าช่างยนต์นะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์หรือว่าเครื่องมือการเกษตรเปิ้นบอกว่าตรวจฟรีนะครับผมสืบเนื่องจากน้ำป่ามันไหลหลากเนาะมันมาเร็วเหลือเกินว่าอู่น้ำป่านี่นะวันนั้นน่ะต้องบอกว่าเฮานางพอฟุ่นโต๊กเองนะสักกำหนึ่งเฮาพออันเฟซบุ๊กเนาะไทยไปไทยมาโอ้มันยังมีน้ำไหลลึ่งลึ่งลึ่งลึ่งลึ่งเขาก็เลยว่าเอาละนะครับผมมันเข้ามาตั้งบันโฮงเมืองหลี่มาตั้งแม่ทานะครับผมทำหือบานติดแต่ได้ครับความเสียหายหนักที่สุดตอนนี้ก็คือตำบลป่าพูเนาะบันโฮงนะครับผมสัปดาห์นั้นก็คือทำหือปีน้องตั้งหันน่ะแต่จริงๆน้ำมันลุงเร็วนะมันเป็นน้ำป่ามากำหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็สร้างความเสียหายเหรอครับประชาชนที่อยู่ในหันเนาะมวลน้ำที่มันไหลเข้ามาในหมู่บ้านมันไหลเร็วเหลือเกินส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินน่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านจองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใจทำมาหากินนะครับผมตั้งบ้านห้วยละบ้านไม้พัฒนาบ้านไม้สีบุญเลิงเนาะซึ่งมีบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า200หลังคาเรือนเลยซึ่งมันหนักอยู่นะครับแล้วก็ทำเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆมันเสียหายนั่นแล้วนะครับผมทางผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดลำปูนของเฮาเปิ้นก็ได้เจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมช่างนะครับผมจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนหรือครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนาะก่อตีสาระอเนกประสงค์บ้านใหม่สีบุญเลิงนะครับผมหมู่ที่14ตำบลป่าพูติบันโฮงเนาะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะยกเครื่องมือหมู่เนี่ยไปส่อมตีลานนะครับผมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเปิ้นก็พัฒนาในเรื่องของทักษะเนาะในเรื่องของอาชีพต่างๆหรือครับเปิ้นห้องว่าพี่น้องนะครับที่มีความสนใจนะครับผมจึงได้ระดมช่างนะครับผมที่ได้รับความอบล้มหรือแม้แต่ความมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางเนี่ยไปตั้งบูธบริการซ่อมแซมอุปกรณ์โดยมันเกิดการใช้จ่ายเลยนะซ่อมแซมยังพองนะครับผมมีซ่อมแซมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนาะพัดลมหม้อหุงข้าว ทีวีหรือโทรทัศน์เนี่ยตู้ยินนะครับผมแล้วก็ระบบสายไฟที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมตวยมีการซ่อมบำรุงรักษารถเครื่องนะครับผมรถเครื่องบ้านเฮานี่ต้องแบบว่าเป็นสำคัญขนาดเลยนะเฮาขาดรถเครื่องใดนะตะก่อนนี้เอารถยนต์มาจ่ายสักหว่างนึงตีๆลับปูนนี่มันไปจอดในลำบากเหมือนกันเนอบ้านเฮาเหมือนกันมันไม่ค่อยมีอันตังจอดหิ้มตังเนาะเฮาก็ต้องมีรถเครื่องนะครับผมเพิ่นก็มาตรวจเช็คในเรื่องของระบบไฟล่างคาบูนะครับผมแล้วก็ดูในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะตีนมันจุ่มน้ำไปนะครับมีการซ่อมแซมเครื่องยนต์เล็กเนาะเพื่อการเกษตรต้อยนะพี่น้องบ้านเฮาต้องบอกว่าการเกษตรมาปิ้นอันดับ1เลยนะครับผมนั้นแล้วนะครับเพื่อช่วยฟื้นฟูเครื่องมือทำมาหากินเพื่อก็มาซ่อมแซมเหอะนะแล้วก็จะเป็นการออกหน่วยบริการแบบกู้ภัยฟื้นฟูในครั้งเนี้ยนอกจากจะปิ้นการบรรเทาในเรื่องของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นเนาะก็เป็นการเยียวยาในเรื่องของสภาพจิตใจพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่อยนะครับสามารถมาปิกมาใช้ชีวิตได้ปิกมาทำอาชีพเดิมได้นะเนื่องจากว่าเครื่องมือบางอย่างเนาะมันก็ใช้กูวันนะครับผมมันขาดไว้ปุ๊บก็เอ้ยน้ำได้เยี่ยอาชีพสกรรมนั้นแล้วก็เปิ้นก็ลุงไปวันที่12ที่ผ่านมาก็คือตะวานี่เนาะใครที่อยู่บ้านโฮงนะครับผมแล้วก็ฟังเฮาอยู่นะครับผมปิ้นจะได้มารีวิวกันสักหน่อยก็ได้เนาะนะโทรมาบอกกันก็ได้ว่าเนี่ยนะเปิ้นไปใช้บริการกันแล้วแล้วก็มาปิ้นจะได้พองนะเผื่อว่าถ้าสมมุตินะครับ

0: ันนี้เป็นภาษาลือก็ภาษายองที่จริงมันก็ไก่ไก่กันเนาะลือกะยองน่าจะเป็นอันประหงลูกพี่ลูกน้องไก่เนาะลือกะยองแต่ถ้าลือนี่จะหนักตังนานกว่าฮะนะแต่บ้านเฮาก็จะเป็นยองเนาะนั้นแล้วเฮาเปิดเพลงนี้มันได้เลยเอาตุนฉบับละกันวันนั้นวันเฮาเปิดของปีตูโอตูดารณีเนาะตำนานยองวันนี้ฟังตำนานยองของอาจารย์ชินชัยละกันเนาะฟังเพลงเร็วกันสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวเฮาปิกมาอยู่ด้วยกันครับมองหลับปูนครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะครับผม FM 95 MHz สวทลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมใครตีอยากติดตามนะครับผมมีเรื่องราวต่างๆเนาะที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกช่วงดีเจเลยนะครับผมบ่าว่าจะเป็นดีเจอั้นเนาะดีเจโอมดีเจอ้อยนะแล้วก็ดีเจเครือข่ายทุกท่านเลยหรือใครติดเกิดถึงดีเจแอร์เนาะปีหน้าได้ฟังเสียงกันแน่นอนนะครับผมเนื่องจากว่าไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพเนาะจะได้แล้วถ้ามาปุ๊บน่าจะป้ามาเลยนะที่จริงวันนี้เดินทางปิกมาวันนี้ต้องบอกกระซิบว่าเนี่ยที่จริง DJ Air กำลังเดินทางปีกมาเนื่องจากว่าน่าจะมีวันหยุดเนาะไปมีการประชุม IMF World Bank นะครับผมหรือว่าเป็นโอลิมปิกเกี่ยวกับการเงินที่กรุงเทพมันก็เลยแบบว่าหื้อในเรื่องของการทำงานที่บ้านนะครับผมแล้วก็เป็นวันหยุดยาวตัวละครับผมลากันปีกบ้านมันเนอะจะได้แล้วก็เดินทางปลอดภัยละกันนะครับช่วงนี้นะครับผมหากทันไหนที่จะไปทางไหนอยากจะเช็คในเรื่องของสภาพอากาศกันหื้อดีเนอะนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของอากาศแปรปรวนเนี่ยมันคาดเดายากเนาะวันนึงเนี่ยอาจจะมีสัก3ดูก็ได้นำเดี๋ยวนี้ยำหู้เลยนะว่าตั้งนอกเนี่ยฝุ่นตกก่อนนะหรือว่าแดดออกอยู่นะแต่ตากพาไว้ติ้มหันนะขอเหยังปิ้นแดดอยู่ละกันนะครับผมผ่าจะได้แห้งเนาะรวมไปถึงนะครับผมใครที่ฟังอยู่บ่ว่าจะเป็นตั้งไหนก็ตามเนอะอยู่จังหวัดไหนอยากจะเหยลองมากันตีหลับปูนสักหน่อยนะมายังนะคะช่วงนี้มันมีในเรื่องของเทศกาลเนาะตีปิ้นตีตื่นตาตื่นใจนะของบ่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเนาะหรือว่าคุณตั้งอยู่ในหลับปูนเนี่ยก็มีการรอคอยเหมือนกันเนอะโคมแสนโด่งนะครับผมรวมไปถึงนะครับการหอยโคมในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดลำปูนตอยโคมแสนโด่งเนี่ยมากันได้เนติวัดพระธาตุเจ้าหาริปูนชัยนะครับผมมาปู่จ้าโคมนะครับผมติวัดพระธาตุได้เลยนะเปิ้นมีการตั้งนะครับแล้วก็เปิ้นสุทนใหญ่แล้วก็จะเขียนจือเนาะเลิกสีก่อนเลิกสีโคมที่มีติปิ้นประหงว่าวันเกิดต้องเก่าแน่ก็จะมี7สีแล้วเฮาเกิด7วันนะครับผมเป็นเลิกกันได้เนาะแล้วใครฮู้จะเลิกสีอย่างก็เลิกสีขาวเนาะเขียนจือเนาะแล้วก็เอาไปแกวนไหว้ตังบุญนะครับผมเป็นปิ้นพุทธบูชานะครับผมเหยกับพระธาตุเจ้าหาริปูนชัยรวมไปถึงนะครับผมก็มีแฮมหลายตีเนอะบอกว่าจะปินตั้งเจ้าแม่นอลานเจ้าแม่ก็มีการปูชาโกมเหมือนกันนะครับผมก็ไปปูชาได้รวมไปถึงนะครับก็จะมีการจัดประหงว่าแสงสีเนาะตามหิมต่างนะครับผมแล้วมันก็ไข่เข้ามาแล้วตัวกับเทศกาลลอยกระทงเนาะวันเพ็ญเดือน12นะเฮาก็ล้อกันนะครับผมก่อนเนาะเฮาอันหยุงเฮียนต้องบอกเราสมัยก่อนเนี่ยเริ่มปีคุ้นเฒ่า เขาบอกว่าใครที่เริ่มเล่าอันอดีตนะเปิ้นบอกว่าจะเริ่มไปคุ้นเฒ่าลำเดือนนี้นะตะกอนนี่ไปโรงเรียนนะไก่จะถึงเข้ามาแล้วเปิ้นจะหืออันเฮาไปฟันตุ่นกล้วยเนาะใครที่เคยไปโรงเรียนแล้วเปิ้นบอกว่าเริ่มเนอะเอาแบ่งจับกลุ่มนะจับกลุ่มกันไผจะเป็นคุ้นฟันตุ่นกล้วยมาเนาะเอากล้วยมากี่ต้นนะมีการอย่างก็เปิ้นห้องเอาใบตองมาเนอนะเอาไม้ขิมกะลัดมาเนอนะแล้วมีเอาดอกมาตกแต่งสมคุณบอกว่าเดี๋ยวเตอร์เป็นคุณแปลงละกันเป็นคุณอันนี้เป็นคุณเต็มไปปุ๊บก็จะมีการประดิษฐ์ประดอยเนาะที่สำคัญเลยในวันเทศกาลบานเฮาเนี่ยเวลาตั้งบันนอกแล้วกันน้อมหัวห้องบันบันนอกได้ก่อป่าซ้ายนี่ก็บันนอกกันนะเฮาก็เป็นบันนอกเหมือนกันเนอะเปิ้นก็จะมีแบบว่าก่อกองเจดีย์ไซน์เนอะอันนี้จะเป็นอย่างที่แบบมหัศจรรย์มากเนอะจะชอบแต่ก่อนนี่เป็นละอ่อนจะชอบขี่รถเครื่องกับมันกับรถถีบเนี่ยไปตามหมู่บ้านไปพอว่าเปิ้นแป๊ะเป็นหูบอย่างเราก็จะมาตายกันว่าอันเนี้ยเป็นหูบอย่างอีเนาะสมคุณก็จะก่อเป็นตะลุ่มปุ่มอีเนาะสมคุณก็จะเป็นเจดีย์เนาะสมคุณก็จะมหัศจรรย์หน่อยเป็นโต๊ะหันโต๊ะนี่ตกแต่งไปอันนี้ก็เป็นสีสันนะครับผมจะได้แล้วก็มาแอวกันได้เนอติงจากวัดหลบปุ่นของเฮามีความงดงามมีประเพณีมีวิถีชีวิตที่อยากให้ทุกท่านได้ลองมาศึกษากันลองมาเรียนรู้กันแล้วก็ลองมาผ่อนเนอเพื่อจะติดใจจังหวัดหลบปุ่นของเฮานะครับผมมาเพลงสุดท้ายละกันเนอนะครับผมข้างวันละกันมีแฮมหนึ่งเพลงตีเฮาอาจจะจัดหืมได้ดอกถ้าผู้ฟังที่ขอสาธุเด้อนะครับผมจะได้ละติดข้างไว้ละกันเนอนะครับผมวันนี้น่าจะตึกเพลงปูไข่ไก่หลงก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้มองละปูนลาไปก่อนนะครับผมปะกันใหม่วันพุธนะครับผมพุธวันพุธนะครับผมปิ้นยุติธรรมเนาะปะกันวันพัดแต่อย่าลืมนะครับยังมีรายการ3 ทุ่มแล้วก็6 โมงเช้าปะกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
7: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารและหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเช่นนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยภายหลังรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นรถพร้อมโบกมืออำลาครบทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างยิ้มแย้มผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอาจจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการพบกันครั้งนี้น่าตื่นเต้นและเขากับนายคิมจองอึนเข้ากันได้ดีทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ที่นครซินเจิ้นประเทศจีนระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเคยเปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของปีนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คุณของพระองค์ท่าน
2: ครับ
1: โดยเฉพาะในช่วง25ถึง27 28ถึง30แหละในขณะที่เราจมอยู่กับน้ำใน
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกในวันพรุ่งนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอัมลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาคอสทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ธีมThailand Welcome the World เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงก็อกราวซิมโฟนีออเคสตราขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่ การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสระพมมารายงาน
1: ปภ.ราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้
8: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับวันนี้เฮาป้ากันครับนะวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับวันนี้ก็วันหยุดนะครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับหลายท่านก็ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หลายท่านก็ไปบริจาคโลหิตนะครับและอวัยวะนะเนื่องในเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับจังหวัดลำพูนก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ทำบุญตักบาตรช่วงเจ้าที่ผ่านมาละนะครับแล้วก็มาในช่วงบ่ายเจนี่ครับคุณผู้ฟังครับบ่ายๆเจนี่ผ่อนคลายกับเสียงเพลงข่าวสารเบาๆนะครับมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันนะสลับกับเสียงเพลงเพราะๆในยามวันหยุดเจนี่นะครับฟังเพลงหลายๆสลับกับข่าวสารเบาๆกันครับวันนี้ครับวันนี้หลายท่านนะสักพาสักผ่อนเนาะเจ้ามานี่แดดดีขนาดนะครับตะกี้ก่อนเข้าห้องส่งมานะที่บ้านภาคสวทนี่ก็มีก้อนเมฆเนาะกลุ่มเมฆมืดๆบดๆนะครับมานี่ก้อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครซักผ้าซักผ่อนก็ต้องระมัดระวังกันตัวเฝ้าตัวเนื้อช่วงนี้นะนะครับเพราะว่าวันนี้หลายท่านลูกเจ้าหมาหันแดดเจ้านี่ซักผ้านะดีจีโอมก็เป็นคนหนึ่งนะวันสำหรับการลูกเจ้าวันนี้มาซักผ้านะครับเพราะว่าวันที่แดดจัดเนี่ยแล้วก็มีลมเจ้านี่นะมันดีต่อทั้งเสื้อผ้าสุขภาพและก็ความเป็นอยู่ของเฮาในหลายๆด้านนะครับเพราะว่าวันไหนที่แดดออกจะเนี่ยนะครับแสงแดดก็จะช่วยละเหยความชื้นออกจากเนื้อผ้าได้อย่างรวดเร็วนะแห้งไวและไร้กลิ่นอับนั่นนะครับแล้วก็รังสีอันตราไวโอเลตหรือว่ารังสี UV ในแสงแดดเนี่ยนะครับก็มีความสามารถนะตามธรรมชาติเลยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและก็กำจัดไรฝุ่นที่ซ่อนอยู่ตามใยผ้านะครับก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของโรคผิวหนังและอาการภูมิแพ้นะใครที่ชอบซักผ้ามาคำเมื่อคืนนี่นะครับเห็นประโยชน์ของแสงแดดแล้วหรือยังนะครับตากผ้าเมื่อคืนกับตากผ้าตอนที่มีแสงแดดนี่บ่จิเมียนกันนะแล้วก็นะแล้วก็ในเรื่องของแสงแดดนี่นะผู้เอ่ยไปตะกี้นี่แสงแดดเนี่ยยังกระจุยยังจุยเนาะในเรื่องของการขจัดคราบฝังแน่นนะครับเพราะว่าแสงแดดนี่จะจุยทำปฏิกิริยานะเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติเลยในการจุยฟอกจางคราบสกปรกบางประเภทนะเช่นคราบชากาแฟนะหรือรอยเปื้อนจางๆบนผ้าสีขาวให้ดูสะอาดตาสดใสขึ้นนะครับและที่สำคัญในอันนี้ดีจะโอมชอบขนาดนักนะครับความร้อนจากแสงแดดนี่จุยขับความชื้นแล้วก็น้ำมันระเหยติดโต๊ะข้างทำให้เสื้อผ้าเนี่ยนะมีกลิ่นแดดนะตีสะอาดสดชื่นทำให้รู้สึกสบายเวลาสวมใส่นะครับและนอกเหนือจากนี้ครับเป็นการประหยัดพลังความร้อนเนาะพลังงานความร้อนเป็นพลังงานความร้อนจากธรรมชาตินะก็ช่วยลดการพึ่งพาเครื่องอบไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าไฟบ้านนะช่วยประหยัดค่าไฟบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อดีที่นำมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็บ่ได้ลืมเนอะนะครับถ้าตากผ้านะครับในวันที่แดดแห้งจะนี่นะบดีลืมกับผ้าทุกครั้งก่อนตากนะครับแล้วก็บดีตากล่าไว้เหมือนลำไปเนาะเลี่ยงการตากสภาพแดดโดยตรงถ้าทำได้นะครับสำหรับผ้าสีสดเนาะนะครับเพราะว่ากลัวสีสีดเนาะเอาละครับคุณผู้ฟังครับปากันในช่วงแดดจะนี่อู้กันสบายๆแล้วเนาะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ากลับมาปากันต่อช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับ

0: เราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทชลำพูน FM 95
1: กลับมาป้าการช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับตะกี้กับหมออูนน้องเดือนของการซักผ้าวันนี้แดดออกอีกเนาะเกิดปกตินะครับช่วงแรกนี้จะอู้ถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศตอนตะกี้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาโอ้ดิจิโอวันนี้หมูพยากรณ์อากาศ

คือร่างกายนะหิวน้ำนะครับเพราะว่าร่างกายเริ่มหิวน้ำอะไรนั่นแสดงว่าร่างกายของเราเริ่มขาดน้ำแล้วนะครับสำหรับนะครับพยากรณ์อากาศเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ที่ผ่านมานี่นะก็มีการคาดการณ์ว่าภาคเหนือตอนบนนี่จะมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ20%นะครับภาคเหนือตอนบนเนาะแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองต่างจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางอันนี้ก็เป็นอัปเดตเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจากทางเพจ Facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับและอู้ถึงในเรื่องของอากาศตีฮ้อนตะวันนี่นะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับส่วนจังหวัดลำพูนของเฮาอยู่ที่ประมาณ 34.1 องศาเซลเซียสครับต่อวานี่นะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณ 23.5 องศาเซลเซียสครับที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้นะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันแถมสักคำหนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันเบาๆกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงกันครับ

กลับมาติดตามข่าวสารกันครับนะคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังเพลงไปแล้วเนาะกลับมาพักฟังข่าวกันสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่เจ้านี่นะครับเวลา6:30 น.ที่วัดพระธาตุนริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับประจำปี2569นะครับก็มีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณหมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนะครับเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้นะครับก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็เป็นการน้อมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนะครับพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาตีสุดมิได้เลยนะครับหลังจากพิธีทำบุญตักบาตรนะครับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชแล้วนะครับหลังจากนั้นเวลา9:45 น.ที่หอประชุมจังหวัดลำพูนนะครับสารกลางจังหวัดลำพูนตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับศาลทหารตำรวจนะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่นะครับและก็ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในร่วมพิธีนะครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อน้อมรำลึกนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเป็นวันแห่งการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รวมถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประชาชนชาวไทยตลอดพระชนชีพนะครับเป็นดังแสงสว่างนำทางให้คนไทยได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนวมินทรมหาราชนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13 ตุลาคม 2559ต่อมาในปี2560ครับคณะรัฐมนตรีนครม.ปืนก็มีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเป็นวันหยุดราชการและในปี2566รัฐบาลได้รับพระราชทานชื่อวันสำคัญอย่างเป็นทางการจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กำหนดชื่อวันดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่าวันนวมินทรมหาราชนะครับและใจสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนใครที่จะไปดูภาพบรรยากาศพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณก็ไปดูได้นะตีหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปากันครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับช่วงท้ายของรายการแล้วตะกี้ก็ได้อู้ถึงวันนวมินทรมหาราชนะครับก็มีข่าวแห่งข่าวหนึ่งนะจะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังก่อนติจะลากันไปวันนี้วันนี้ครับเวลา10:30 น.ตีห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนก็ได้ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับวันนวมินทรมหาราชนะ13 ตุลาคมนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรวมถึงคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับก็มาเยี่ยมให้กำลังใจนะผู้ที่เดินทางมาบริจาคโลหิตและผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะในครั้งนี้นะครับทั้งนี้ก็มีบุคลากรทางการแพทย์นะพยาบาลและก็คณะกรรมการเหล่ากาชาดน้องๆ อาสาสมัครเหล่ากาชาดนะคอยอำนวยความสะดวกซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เปิดให้บริการรับบริจาคโลหิตเนาะดวงตารวมถึงอวัยวะนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง15:00 น.ตีผ่านมานะครับสำหรับบรรยากาศการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในวันนี้นะครับก็มีผู้บริจาคโลหิตจำนวนมากเลยนะครับในการนี้เรากาชาดจังหวัดลำพูนและก็สาขาบริการโลหิตแห่งชาติโรงพยาบาลลำพูนนะครับก็จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคเนี่ยไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะครับพร้อมทั้งดำเนินการส่งใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็ถือเป็นแฮมกิจกรรมดีๆกิจกรรมตีเสียสละนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับเอาละครับเวลาของรายการเฮาหมดลงแล้วนะวันนี้ผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยเสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเรื่องการลงทุนต่างประเทศรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวบินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมดึงการลงทุนต่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME เผชิญความท้าทายในการปรับตัวทั้งนี้ไทยจึงเสนอใช้ความร่วมมือในอาเซียนเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122ความพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือการค้ากับยุโรปนอกจากนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศและผู้ประกอบการและแรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skillbit พร้อมเน้นย้ำในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าขายนอมินีพร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นไข้ระหว่างคนไทย2บริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายนอมินีจึงประสานกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและปิดโรงงานพร้อมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบการนำเข้าขยะสารเคมี ทั้งนี้เตรียมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่และพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งนี้เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ที่ตายจากการปนเปื้อนพร้อมยืนยันจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดเผยการท่องเที่ยวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลส่งสัญญาณดีเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะเดินทางเข้าเที่ยวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปียาวถึงเทศกาลปีใหม
10: ่นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันหรือช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และแม้จะยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดยุโรปจะชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีปัจจัยจากการจองห้องพักโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะที่จังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่18-28พฤศจิกายน2569ณชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาได้อีกทางหนึ่งฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมต้อนรับเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนะครับวันนี้พบปะกับทีมงานของสวทเชียงไฮ้นะครับผม
2: ครับผม
1: พบปะกันในวันหยุดนะครับวันนวมินทรมหาราช
2: แน่นครับ
1: 13ตุลาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจดิววสินคัมภีระวงศ์ครับ
2: อยู่กับผมดีเจชิงหลิวพงศิษฐ์สุยะครับ
1: ครับก็จะนำเอาข่าวสารจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจาก10สถานีเนาะในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะครับผมมาเล่ามาอุ้มมาจ๋าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะสำหรับในช่วงแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารจากเชียงไฮ้ขออภัยครับจากเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันกับในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปางลำปูนแม่ฮ่องสอนครับ
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมได้จัดพิธีในเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ครับทางด้านของนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำทางด้านของข้าราชการศาลทหารตำรวจและกับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่และก็มีฐานะของพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปออกรับบิณฑบาตจากประชาชนนะครับผมในการนี้นะครับฐานะของโซนราชการต่างๆก็ได้ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร้อมกับกล่าวถวายราชสดุดีและยืนสงบนิ่งนะครับเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยนะครับและก็ประเทศชาติตลอดรัชสมัยครับผมครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับ
2: ยังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ไปกันต่อตังอำเภอฝางนะครับอำเภอฝางก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและก็วางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ครับวันนี้เวลา 7:00 นครับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลครับนายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับ13ตุลาคม2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการครับหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกิ่งกาชาดอำเภอฝางสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยพระสกนิกรชาวอำเภอฝางเข้าร่วมพิธีทำบุญและก็ตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ครับต่อมาในเวลา 9:00 นว่าที่ร้อยตรีนพราชสุภกิจโกศลนายอำเภอฝางเป็นประธานในการวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ครับณลานหน้าที่ว่าการอำเภอฝางตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกิ่งกาชาดอำเภอฝางกำนันผู้ใหญ่บ้านครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็พระสกนิกรชาวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงออกถึงความทรงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งวันนวมินทรมหาราชครับตรงกับวันที่13ตุลาคมของ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีครับ
1: ครับก็เป็นพื้นที่ของ
2: เชียงใหม่
1: นะครับผมดึงตีสวทฝางแล้วก็ตังสวทเชียงใหม่ส่งข่าวเข้ามา
2: แม่ครับผม
1: ถ้าจากเชียงใหม่นะครับผมเราไปดูข่าวสารตังลำปูนกันพ่องนะครับที่ลำปูนเช่นเดียวกันนะมีการจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ครับในช่วงของเจ้าวันนี้นะครับผมที่หอประชุมจังหวัดลำปูนสารกลางจังหวัดลำปูนนะครับผมนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ก็มีทางด้านของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนชาวจังหวัดลำปูนทุกหมู่เหล่าเข้าห่วงพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับวันนวมินทรมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559นะครับและต่อมาในปีพุทธศักราช2560เนาะทางด้านของคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเป็นวันหยุดราชการนะครับต่อเนื่องก็คือต่อเนื่องมาในปี2566รัฐบาลได้รับพระราชทานชื่อวันสำคัญนี้อย่างเป็นทางการจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพื่อกำหนดชื่อวันดังกล่าวเป็นทางการว่าวันนวมินทรมหาราชและก็ใจสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
2: ครับผมจากลำพูนเฮาขยับไปตั้งจังหวัดลำปางกันต่อนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางส่งเสริมการแปรรูปโกโก้แมสครับเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดต่างประเทศครับนายอภิรักษ์หลักชัยกุลครับเกษตรจังหวัดลำปางก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและก็พัฒนาการผลิตนะฮะสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางลงพื้นที่อำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางครับเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตแนวโน้มความต้องการของตลาดและก็แนวทางการพัฒนาผลผลิตโกโก้ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับซื้อทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยการแปรรูปผลผลิตโกโก้เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเฉพาะการผลิตโกโก้แมสนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดเมล็ดโกโก้ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจนเป็นเนื้อโกโก้เข้มข้นสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์โกโก้ประเภทต่าง
1: ๆ
2: โดยเป็นแนวทางสำคัญครับในการลดข้อจำกัดด้านการจำหน่ายเมล็ดโกโก้เพียงอย่างเดียวแต่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศด้วยนะครับโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางมุ่งส่งเสริมและก็พัฒนาการผลิตโกโก้ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดนะครับควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูปและก็การตลาดเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก็สร้างโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรต่อไปครับ
1: ครับผมเห็นว่ามีโลโก้ตัวนะครับผมช็อกโกแลตลำปาง
2: แม่นครับบ้านดีเจดิวเลย
1: เดี๋ยวจ้องลองจิมสักครั้งครับผมจากลำปางแล้วไปตังแม่งสอนกันนะครับผมเช่นเดียวกันแม่งสอนก็จัดพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชครับเช้าวันนี้นะครับผมที่หอประชุมหอประชุมออมทรัพย์ครูจำกัดจังหวัดแม่งสอนเนาะทางด้านของนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็มีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับการประกอบพิธีในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินะครับทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรชาวไทยโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างๆที่มีส่วนสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมและก็ยังเป็นการวางฐานรากการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนะครับ
2: ครับผมยังอยู่ที่สังวัดแม่ฮ่องสอนกันอยู่ไปทางสวทแม่เสรียงนะครับ
1: ครับ
2: อำเภอแม่เสรียงก็ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
2: จากวันนี้เวลา 7:30 นครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เสรียงสังวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงก็ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยภายในพิธีครับมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นประธานในพิธีก็พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรครับโดยมีข้าราชการพลเรือนข้าราชการฝ่ายตุลาการนะครับทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชเนี่ยตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีครับเป็นวันสำคัญที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดชื่อวันดังกล่าวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยผู้ทรงอุทิศพระวรกายครับปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดการครองสิริราชสมบัติ70ปีทั้งการพัฒนาประเทศการบริหารจัดการน้ำทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพระสงฆ์นิกรชาวไทยจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนาและก็ทำบุญตักบาตรในวันนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สืบไปครับ
1: ครับผมก็เป็นข่าวสารในช่วงแรกเนาะข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
2: ภาคเหนือหนึ่งเน
1: า
2: ะ
1: ภาคเหนือหนึ่ง
2: ครับ
1: เหนือหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักกรรมนะครับ
2: ครับผม
1: ช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารจากเหนือสองกันพ้องนะกับข่าวสารบ้านเฮาเชียงไฮ
2: พะเยาแพร่น่าน
1: ครับผม
0: มัดรวมข่าวสารจากรัฐเจาะลึกประเด็นร้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนกับทีมนักจัดรายการ11สถานีในรายการกู้ข่าวเจ้าเหนือพบกับช่วงพยากรณ์อากาศและเตือนภัยรายวันพดสวายกระจายข่าวข่าวสารบ้านเฮาและป้าแอลเมืองเหนือเวลาดี 4-5 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รับฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีวิทยุสวทเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฟางและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือพร้อมรับชมทาง Facebook Fanpage ของทุกสถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จาประสาคนเมืองเหนือ
3: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
1: ครั ับข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านนะครับผมเริ่มกันที่เจียงไฮ้กันก่อนนะครับ
2: ครับผม
1: เจียงไฮ้วันนี้ก็มีการจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ครับเช้าวันนี้ 7:00 นนะครับผมที่หอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเจียงไฮ้นะครับทางด้านของนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569นะครับก็เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็มีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจนะครับผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกรณิกรชาวเจียงไฮ้ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับสำหรับวันที่13ตุลาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวันที่11เมษายน2560คณะรัฐมนตรีก็มีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับต่อมาในปี2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าวันนวมินทรมหาราชโดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายน2566นะครับและก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ครับก็เป็นข่าวสารในช่วงเช้าครับกิจกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เชียงไฮ้
2: ครับจากเชียงไฮ้ไปกันต่อทางจังหวัดพะเยานะครับ
1: ครับ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 นั่นเองนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคม2569ครับเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมภูกำยาวชั้น5ศาลากลางจังหวัดพะเยาครับนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาครับเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ของจังหวัดพะเยาปีพ.ศ. 2569ถึง2570ครั้งที่1ทับ2569นะครับโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนและบูรณาการการทำงานการรับมือกับสถานการณ์นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำการจัดเก็บใบไม้และก็เศษวัสดุเชื้อเพลิงอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ป่าชุมชนและก็พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าส่งเสริมการดำใบไม้ครับและก็เศษวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการชิงเผาในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและก็มีความจำเป็นนะครับภายใต้หลักเกณฑ์ทางวิชาการและก็มาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่ารุนแรงและก็การสะสมของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองซึ่งนอกจากนี้ครับยังได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดช่วงเวลาประกาศห้ามเผาในพื้นที่โล่งการเฝ้าระวังและก็ลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและก็งบประมาณสำหรับปฏิบัติงานนะครับตลอดจนการติดตามชุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมลดการเผาและก็ป้องกันการเกิดไฟป่านะครับซึ่งทางจังหวัดพะเยาก็มุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและก็ลดปัญหาไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการจัดการเชื้อเพลิงตั้งแต่ต้นทางการบังคับใช้มาตรการอย่างจริงจังนะครับและก็การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไปครับ
1: ครับข่าวสารจากทางพะเยาเนาะเตรียมความพร้อมเหมือนก่อนเลยนะครับผมก็ถัดจากพะเยาเอาไปตังแป้นะครับผมแป้เปิ้นมีการทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชครับเช้าวันนี้นะครับผม10โมงเช้าเนาะที่บริเวณลำห้วยแม่กลางหมู่ที่2ตำบลปากกลางอำเภอลองจังหวัดแป้นะครับนายคุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแป้ก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

0: การุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดรัชสมัยเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่านะครับโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำดินป่าไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ก็จึงเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมเนาะสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบไปครับผม
1: ครับผมอันนี้ก็ต่างจังหวัดแพร่นะครับ
0: ครับ
1: ไปกันต่อที่จังหวัดน่านครับจังหวัดน่านก็ได้จัดพิธีถวายราชสักการะและก็วางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนวมินทรมหาราชเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: วันนี้วันที่13ตุลาคม2569ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่านครับศูนย์ราชการจังหวัดน่านจัดพิธีถวายราชสักการะและก็วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการครับผู้แทนศาลทหารตำรวจแล้วก็ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ประชาชนชาวจังหวัดน่านนะครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนะครับตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการนะครับด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศและทำรงไว้ซึ่งความดีงามเพื่อความผาสุกของสังคมไทยสืบไปครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลเนาะของผู้ข่าวเจ้าเหนือในวันนี้นะครับผมข่าวสารจาก10สถานีจาก8จังหวัดภาคเหนือนะครับผมตีอยู่ในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะตอนนี้ก็16:31นะครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้นะเอาไปติดตามรายการพิเศษนะครับผมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทีมงานของสวทที่ไหนครับน้องชิริ
1: สวทมหาสารคามครับ
0: ครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมและก็น้องชิงหลิวนอกจากหน้าของทีมงานของสวทเชียงรายขอนำรายการลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่กับช่วงของวันพุธแต่เป็นทีมงานของสวทแป้นะที่จัดรายการนะครับ
1: ครับผม
0: ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทั้งประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการครับดำเนินรายการโดยผมสุรเดชเนื่องชนะซึ่งรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับเป็นรายการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำ

0: ลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยออกอากาศทั่วทั้งประเทศ70สถานีและทางเพจ Facebook ของสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทุกสถานีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายในฐานะแม่ของแผ่นดินล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยและประเทศชาติอย่างครบถ้วนติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

พระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเส้นไหมไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นใหญ่เท่านั้นครับแต่คือเส้นทางแห่งชีวิตของผู้คนในชุมชนศิลปาชีพโคกองจังหวัดมหาสารคามที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเปรียบเสมือนการถักทอสายใยของครอบครัวชุมชนและวิถีชีวิตให้ดำรงอยู่เคียงคู่ผืนแผ่นดินไทยจากกี่ทอผ้าในวันวานสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่สะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ก้าวต่อไปอย่างงดงามและยั่งยืนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: เส้นไหมแต่ละเส้นที่ถักทอเป็นผืนผ้าเปรียบเสมือนเป็นการถักทอชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนเอาไว้ด้วยกันภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าภูมิปัญญาผ้าไทย
1: ก็แม่กับพ่อมาจะออกโรงเรียนเนาะค่ะเนาะแม่เพิ่นสอนพ่อหาเฮ็ดฝายคิดไปสิล่ะค่ะแม่เฮ็ดไหมนี่เนาะเป็นจังได๋ล่ะเป็นมีความสุขสิแม่ค่ะเป็นบ่เบียเป็นบ่ค้านจังซี่แม่ค่ะเป็นคือว่าเฮาได้อยู่ได้กินนอนตัวนี้นี่ค่ะส่งลูกเรียนหนังสือสิค่ะมีแต่ไหมค่ะมีรายได้ขึ้นมาได้อยู่ได้กินให้พี่ให้น้องได้ใส่น้ําแม่ค่ะไม้หลวงนี่แม่ก็ให้เอามาอยู่ในกลุ่มนี่ก็แม่ก็สมาชิกพ่อน้ําเนาะส่งเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆจังซี่แม่ค่ะเฮาสิเอาไล่ของพระราชทานแล้วก็ไล่มีประจําอำเภอประจําจังหวัดทั้งหมดเสริมเข้าไปนํากันค่ะไล่ประจําของอําเภอเฮาก็มีขอกระจรก็ไล่ปูทุ่งกระหม่อมไล่ปูนี่เพิ่นก็เน้นให้เฮ็ดมีสุกกินล่ะ
0: จากลวดลายดั้งเดิมของท้องถิ่นได้ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่หลากหลายผสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้ากับแนวคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่สะท้อนการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผ้าไทยให้ก้าวต่อไปอย่างงดงามและยั่งยืน
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานจากระดับชุมชนคือกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่มุ่งสร้างพลังแห่งความร่วมมือและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี2569ติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ในทุกชุมชนความเข้มแข็งไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากการที่ทุกคนลุกขึ้นมาร่วมกันดูแลบ้านของตนเองโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐผู้นำชุมชนครอบครัวและประชาชนหนึ่งในกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำงานจากระดับชุมชนคือกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนที่มุ่งสร้างพลังแห่งความร่วมมือและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมจังหวัดมหาสารคามผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญทางพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27กองทุนรวมถึงพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเชื่อมโยงพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนให้กลายเป็นพลังในการดูแลชุมชนเงินพระราชทานขวัญถุงที่ได้รับในครั้งนี้ได้ถูกนำไปเก็บรักษาและใช้เป็นทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านและชุมชนไม่ใช่เพียงทุนทรัพย์แต่คือทุนแห่งความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองภารกิจสำคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่การเฝ้าระวังการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนการดูแลคนในครอบครัวไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย เพราะการป้องกันยาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการรวมพลังของประชาชนให้ภาครัฐภาคประชาชนผู้นำชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ได้ร่วมกันวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนและช่วงเวลาสำคัญในพิธีในครั้งนี้คือการปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27ขบวนเดินทางกลับสู่อำเภอและพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดมหาสารคามจากจุดเริ่มต้นที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามเงินพระราชทานขวัญถุงซึ่งได้เดินทางกลับไปสู่ชุมชนเพื่อเปลี่ยนทุนให้เป็นพลังเปลี่ยนความร่วมมือให้เป็นการลงมือทำและเปลี่ยนพลังของคนในชุมชนให้กลายเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงการส่งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแต่คือการสานต่อแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยพลังของประชาชนที่ร่วมกันดูแลบ้านของตนเองและยังเป็นโอกาสสำคัญที่ประสบกรณิกรชาวมหาสารคามได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากเงินพระราชทานขวัญถุง1กองทุนสู่พลังของคนทั้งชุมชนจากความร่วมมือของคนในพื้นที่สู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและเยาวชนและจาก27กองทุนในครั้งนี้สู่เป้าหมายเดียวกันในการร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกันป้องกันยาเสพติดและร่วมกันสร้างมหาสารคามให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนช่วงของข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำเสนอเรื่องราวของเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งจะแบ่งออกเป็น6ริ้วขบวนด้วยกันติดตามได้ในช่วงข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงนี้ได้ครับ
4: ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแบ่งออกเป็น6ริ้วขบวนดังนี้ริ้วที่1สีเหลืองเริ่มจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอัญเชิญพระบรมโกศโดยพระยานมาตรสำลำคาญออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูเทวาภิรมย์แยกหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนรับพายกริ้วที่2สีแดงเริ่มจากบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแยกหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเกริ่นบันไดนาคสู่พระมหาพิชัยราชรถณท้องสนามหลวงริ้วที่3สีม่วงเริ่มจากหน้าพระเมรุมาตรเวียนรอบพระเมรุมาตรยกพระบรมโกศขึ้นเกริ่นบันไดนาคสู่พระเมรุมาตรเช้าวันถัดไปริ้วที่4สีเขียวเริ่มจากพระเมรุมาตรอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทริ้วขบวนที่5สีขาวเริ่มจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทริ้วขบวนที่6สีฟ้าอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปยังวัดที่กำหนดตามพระราชพิธีโดยทหารม้าณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร

0: เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทั้งประเทศแล้วครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตรายการโดยนายณัฐพลจันทร์พงไพบูลย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามสำหรับพรุ่งนี้ส่งต่อให้กับสวทอำนาจเจริญผลิตรายการวันนี้ผมสุรเดชชนะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองของราษฎรจึงทรงริเริ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ประมงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนความตัวอย่างจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งชีวิตที่ประชาชนได้ฝึกอบรมทดลองและเรียนรู้วิธีการผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรทั้งด้านรายได้สุขภาพและความมั่นคงของครอบครัวนอกจากนี้ฟาร์มตัวอย่างยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ราษฎรไทยเป็นแบบอย่างแห่งการพึ่งพาตนเองสร้างแรงบันดาลใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละอย่างแท้จริง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าแนะเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจ๋าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าพร้อมแนะลดอุปสรรคทางการค้าและเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม
9: ่นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกเปิดเผยมุมมองต่อผลกระทบจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจโลกว่ารูปแบบการค้าและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงโดยประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในช่วง20ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าโลกเพิ่มขึ้น4เท่าขณะที่ส่วนแบ่งการค้าของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก120เป็น140และการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองมีสัดส่วนถึง150ของการค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามการค้าภายในภูมิภาคยังแตกต่างกันโดยอาเซียนมีสัดส่วนการค้าระหว่างกันประมาณ150-55ขณะที่เอเชียใต้แอฟริกาและลาตินอเมริกายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำทั้งนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกจึงเสนอลดอุปสรรคทางการค้าปรับปรุงวิธีการศุลกากรและการนำข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคมาปฏิบัติจริงจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจใหม่ในภศรแก้วคำรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องย้ำพร้อมชี้แจงทุกประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
10: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับการทำงานให้โปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้วยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้กระทรวงเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่แจ้งทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาชี้แจงอย่างครบถ้วนพร้อมยืนยันว่าผู้บริหารและข้าราชการทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน และพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการขอทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
11: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ออกแถลงการวันนี้ขอให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังพบการวิพากษ์วิจารณ์ผลการเลือกตั้งพฤติกรรมการลงคะแนนและอายุของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ์โดยใช้ถ้อยคำเหยียดวัยและด้อยค่าผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำโดยกสม.ระบุว่าแม้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการด้อยค่าบุคคลเพียงเพราะความคิดเห็นหรือการตัดสินใจแตกต่างกันอาจก่อให้เกิดอคติความขัดแย้งและความเกลียดชังในสังคมพร้อมขอให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนเคารพความหลากหลายรับฟังความเห็นต่างยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และสื่อสารด้วยเหตุผลเคารพกติกาประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: เงินขาดมือแต่อย่าหน้ามืดเตือนภัยแอปกู้เงินเถื่อนอ้างกู้ง่ายไม่เช็คบูโรได้เงินไวในไม่กี่นาทีจุดก่อนนั่นคือกับดัก
3: เงินที่โอนมาได้ไม่ครบดอกเบี้ยก็เดินต่อทุกวันพอไม่มีจ่ายจะถูกโทรขู่โทรทวงเงินกับคนรู้จักหรือโทรประจานคนรอบตัวคุณ
2: คิดจะกู้ดูให้ชัวร์ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นหากไม่แน่ใจโทร1213สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
4: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุฮริพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามมเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
5: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามๆอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเหรี่ยงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
4: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5: บนความพอเพียงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
4: ่ www.lampoon.go.th
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: มีข่าวดีมาบอก
8: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
9: ข่าวดีที่95
10: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.
11: ดูได้ตอนเย็นนอก
7: ข่าวดีปีเก่าสิค่ะอ้า
12: วปอดกับฟังรายการวิทยุเนอะที่ขึ้นสวทอระปูนนะเปิดประจำเนอะ
13: ได้เวลามาฟังข่าวดี
7: ข่าวเด่น
14: ข่าวดัง
7: เพลงลูกทุ่งม่วน
13: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจอ้อยนันทพรเนาะครับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็วันนี้เราปะกันในวันหยุดนะเจ้าของผู้ฟังวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะเจ้าวันนวมินทรมหาราชเนาะ13ตุลาคมซึ่ง13ตุลาคมของทุกปีนั้นถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะเจ้าซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2560แล้วก็กำหนดเพื่อวันที่13ตุลาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะเจ้าเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกนะเจ้าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในปี2566นะเจ้าเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีนั้นรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานนะเจ้าชื่อวันสำคัญโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะเจ้าก็ทรงมีพระดำริประธานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าวันนวมินทรมหาราชก็มีประกาศนะเจ้าของสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยา2566แล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2566นะเจ้าคำว่าณวมินทรมหาราชเนี่ยนะเจ้าเป็นพระปรมาภิไธยที่สื่อถึงความหมายเนาะถึงในหลวงราชการที่9นะเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหาราชโดยณวมินทรเนี่ยนะเจ้ามีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9มหาราชก็หมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันณวมินทรมหาราชก็หมายถึงวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะเจ้าซึ่งนับเป็นการถวายพระเกียรติแล้วก็เป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมาได้นะเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงมั่งคั่งของประเทศชาติตลอดรัชสมัยของพระองค์ที่ผ่านมานะเจ้า13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราช

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีทรงครองราชตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ด้วยพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจนสวรรคตในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สิริพระชนมพรรษา88ปี302วันเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระนามเดิมว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณประเทศสหรัฐอเมริกามีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช2พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการล้ำลองว่าเล็ก

เมื่อพระชนมายุได้ 5,000 พรรษาทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตดีอีจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเมียงมองเมืองโลซานในปีพุทธศักราช 2478ได้ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเมืองโลซานต่อมาในปีพุทธศักราช 2481ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราชพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากพระองค์จบการศึกษาจากสวิตเซอร์แลนด์ได้เสด็จมาเยือนกรุงปารีสส่งพบกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรซึ่งเป็นธิดาของเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในขณะนั้นทั้งสองพระองค์ทรงมีพระชนมายุ21พรรษาและ15พรรษาตามลำดับ

เมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2491ขณะที่พระองค์ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งจากเจนีวาไปยังโลซานทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กล่าวคือรถพระที่นั่งชนกับรถบรรทุกอย่างแรงทำให้เศษกระจกกระเด็นเข้าพระเนตรขวาพระอาการสาหัสหลังจากถวายการรักษาพระองค์ทรงมีพระอาการแทรกซ้อนบริเวณพระเนตรขวาแพทย์จึงถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องหลายครั้งหากแต่พระอาการยังคงไม่ดีขึ้นจนกระทั่งวินิจฉัยแล้วว่าพระองค์ไม่สามารถทอดพระเนตรผ่านทางพระเนตรขวาของพระองค์เองได้ต่อไปจึงได้ถวายการแนะนำให้พระองค์ทรงพระเนตรปลอมในที่สุด

เมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรณวังสะปทุมเมื่อใกล้ถึงเวลาพระฤกษ์หม่อมเจ้านักขัตรมงคลกิติยากรทรงนำหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรไปยังวังสะปทุมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงลงนามในสมุดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนขณะนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ราชสักขีสองคนคือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีพร้อมกับพลเอกมังกรพรหมโยธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงนามด้วยจากนั้นสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประทานน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์แก่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามโบราณราชประเพณีและได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ทั้งสองพระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดาสี่พระองค์ได้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัสุดากิติวัฒนาดุลนาโสภาคและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณคติยราชประเพณีณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระมหาราชวังเฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรและได้ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามในการนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

เมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและประทับจำพรรษาณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารปฏิบัติพระศาสนกิจเป็นเวลา15วันขณะนั้นได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ทรงสวรรคตโดยตั้งแต่วันที่28กันยายนพุทธศักราช2559เป็นต้นมาพระองค์ทรงมีพระปรารถนาหายพระทัยเร็วมีพระ

เสมหะพระปับผาสะซ้ายอักเสบมีพระโลหิตเป็นกรดและพบว่ามีน้ำข้างในช่องเยื่อหุ้มพระปับผาสะเล็กน้อยคณะแพทย์จึงทำการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะและใช้สายสวนเข้าหลอดพระโลหิตดำเพื่อฟอกพระโลหิตแต่มีพระความดันพระโลหิตต่ำจึงใช้เครื่องช่วยหายพระทัยพระอาการไม่คงที่ก่อนที่พระอาการจะทรุดลงเนื่องจากมีการติดเชื้อในกระแสพระโลหิตพระอาการประชวรได้ทรุดหนักลงตามลำดับและสวรรคตเมื่อเวลา 15:52 นวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559รวมพระชนมายุ88พรรษา

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของปวงชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีส่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยประวัติศาสตร์ไทยสถาปัตยกรรมจิตรกรรมนาฏศิลป์การดนตรีและศิลปะอื่นๆเช่นการโปรดเกล้าให้กรมศิลปากรจัดทำโน้ตเพลงไทยตามระบบสากลและจัดพิมพ์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โปรดเกล้าให้อาจารย์และคณะนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจัยหาระดับเฉลี่ยมาตรฐานของเครื่องดนตรีไทยทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเป็นต้นด้านการพัฒนาชนบททรงใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอดรัชสมัยกับการเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทุกภูมิภาคของประเทศนับตั้งแต่พุทธศักราช2497โดยเฉพาะในแถบที่ชนบทธุรกันดารเพื่อส่งเยี่ยมซักถามเรื่องราวความเป็นอยู่สารทุกข์สุขดิบของประชาชนนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆด้วยพระองค์เองด้วยแผนที่หรือเอกสารต่างๆทำให้ทรงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆในแต่ละพื้นที่ด้านการแพทย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆและล้วนเป็นอาสาสมัครโดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ให้การรักษาพยาบาลราษฎรผู้ป่วยไข้นอกจากนี้ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทานซึ่งเป็นพระราชดำริให้ทันตแพทย์อาสาสมัครเดินทางออกไปช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟันตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟันโดยไม่คิดมูลค่านอกจากนั้นหน่วยแพทย์หลวงยังจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทางไปรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วยตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลด้านการศึกษาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพระราชทานทุนแก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในด้านต่างๆให้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้วิชาการชั้นสูงในต่างประเทศและนำความรู้กลับมาใช้พัฒนาบ้านเมืองส่วนในประเทศพระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์ในด้านต่างๆรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจแก่เหล่านิสิตผู้สำเร็จการศึกษาเป็นต้นด้านการต่างประเทศในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2502ถึงพุทธศักราช2510พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆทั้งในทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือรวม27ประเทศเพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเพื่อนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยมอบให้กับประชาชนในประเทศต่างๆด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นจากพระดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ปัญหาต่างๆภายในประเทศทั้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยได้ทรงเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495ซึ่งตลอดรัชสมัยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม 4,741 โครงการโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้ดำเนินการ13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทย

0: วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุม
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: คุณกำลังติดกับดักหนี้เสียอยู่หรือเปล่าบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างจ่ายมานานหยุดเครียดแล้วเดินหน้าต่อ
1: พบกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยโอกาสครั้งสำคัญที่จะช่วยคุณเคลียร์หนี้เสียเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อแบบไร้กังวล
0: ย้ำอีกครั้งปิดหนี้ไวไปต่อได้ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือโทร1213
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้เฮาปากกันนะวันหยุดนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับ13ตุลาคม2569วันนี้ก็จะเปิดเพลงหลายๆให้คุณผู้ฟังฟังเพลงเยอะๆสลับข่าวสารกิจกรรมเด่นในจังหวัดลำพูนของเฮาวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้กันครับนะครับปากกันในช่วงแรกจะนี่เช่นเคยนอนในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้ช่วงเจ้าช่วงบ่ายนะครับหลายพื้นที่วันนี้แดดแห้งนะครับคุณผู้ฟังครับพี่น้องเกษตรกรก็ที่เขาให้เข้าสวนก็มันจิบน้ำดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะครับในขณะที่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางเพจ Facebook เนาะของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศภาคเหนือนะวันนี้เนาะว่าภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะจะมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จังหวัดเชียงใหม่เนาะแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ลำพูนตวยนะครับก็บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนนี่นะคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนฝนตกก็ต้องดูแลนะรักษาสุขภาพกันตัวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงง่ายเนอะช่วงนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนี่เนาะก็บ่ได้ลืมนะครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนไม่เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ

กลับมาพักกันช่วงนี้ครับก็มีข่าวเราจะมาเตือนสายมักง่ายตีทิ้งขยะในที่สาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าริมทางสาธารณะนี่นะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535นะคุณผู้ฟังครับนายธนารักษ์วงศานายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้นะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองปลัดเทศบาลหัวหน้าฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่งานนิติการนะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีผู้นำขยะมาทิ้งในพื้นที่สาธารณะนะครับโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่ก็พบขยะมูลฝอยนะถูกนำมาทิ้งเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสุขภาพอนามัยนะแล้วก็ทัศนียภาพของชุมชนนะครับซึ่งนายกตำบลมะเขือแจ้นี่นะเปิ้นก็ได้กล่าวว่าการทิ้งขยะในที่สาธารณะนี่นะสถานที่ท่องเที่ยวก้าหรือว่าริมถนนหนทางเนี่ยเป็นการกระทำผิดกฎหมายนะครับตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะของบ้านเมืองปี2535นะครับมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับตังนี้มาเดี๋ยวนี้ทางเทศบาลก็จะดำเนินการใจมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดละจะมีการสืบสวนละแล้วก็ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเนอร์ร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตดีและสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะด้วยการทิ้งขยะให้ถูกตีนะครับถังขยะนะห้ามทิ้งในที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่บ่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดนะครับควรแยกขยะก่อนทิ้งช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนเนาะเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บแล้วก็จะได้ทำลายอย่างถูกวิธีนะครับมาเป็นหูเป็นตาให้ชุมชนนะครับหากพบเห็นผู้ใดลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่สาธารณะนี่นะสามารถแจ้งเบาะแสได้เลยครับในเทศบาลในพื้นที่ได้ทันทีนะครับมาร่วมกันรักษาความสะอาดบ่ทิ้งขยะในที่สาธารณะนะเพื่อชุมชนสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนเน้อคุณผู้ฟังครับมาแฮมหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำปูนเปิดก่อตั้งศูนย์เยียวยาผู้ประสบภัยนะครับอุทกภัยมีการส่งทีมช่างเทคนิคนะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจักรยานยนต์เครื่องยนต์เกษตรฟรีในพื้นที่บ้านโฮงนะครับก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากอุทกภัยฉับพลันในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงนะครับอำเภอบ้านโฮงเนาะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีมวลน้ำป่าได้ทะลักเข้าท่วมนะบ้านเรือนราษฎรอย่างรวดเร็วนะครับก็ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับหลายท่านก็ประสบปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ากล้าคือมือทำมาหากินได้รับความเสียหายนะครับจากตะกอนดินแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับเพราะเหตุนี้นะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานละปูนครับก็ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมช่างเทคนิคนี่นะจะตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปูนณศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่ศรีบุญเรืองหมู่14ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการคือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยนะครับทั้งนี้นะครับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานละปูนนะครับได้ระดมทีมช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางลงพื้นที่ไปเปิดบูธหรือบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆฟรีนะครับโดยบัตรบุคิดการใช้จ่ายนะครับก็มีการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเราบอกจะเป็นพัดลมกาหม้อหุงข้าวกาตู้เย็นกานะครับรวมถึงระบบสายไฟที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับมีการลงพื้นที่ซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานนะตรวจเช็คระบบไฟนะล่างคาบูเรเตอร์เนาะเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับรถที่จมน้ำมีการซ่อมแซมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรนะเฟื่องฟูไปช่วยฟื้นฟูเนาะเครื่องมือทำมาหากินลักนะของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้นะครับก็เป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นเนาะคุณผู้ฟังครับก็จะมุ่งเน้นการเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็ส่งเสริมเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันและก็ประกอบอาชีพได้ตามปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นตัวนะครับก็ถือให้เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่นำมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังและก็รับทราบนะทำดีต้องชื่นชมนะครับเอาละครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาติดตามข่าวสารกันครับนะคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังเพลงไปแล้วเนาะกลับมาพักฟังข่าวกันสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่เจ้านี่นะครับเวลา6:30 น.ที่วัดพระธาตุอริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับประจำปี2569นะครับก็มีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณหมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนะครับเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้นะครับก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็เป็นการน้อมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนะครับพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการประสบนิกรทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาตีสุดมิได้เลยนะครับหลังจากพิธีทำบุญตักบาตรนะครับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชแล้วนะครับหลังจากนั้นเวลา9:45 น.ที่หอประชุมจังหวัดลำพูนนะครับสารกลางจังหวัดลำพูนตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับศาลทหารตำรวจนะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่นะครับและก็ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในร่วมพิธีนะครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อน้อมรำลึกนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเป็นวันแห่งการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รวมถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ตีทรงบำเพ็ญเพื่อประชาชนชาวไทยตลอดพระชนชีพนะครับเป็นดังแสงสว่างนำทางให้คนไทยได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนวมินทรมหาราชนี้เป็นวันใกล้วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13 ตุลาคม 2559ต่อมาในปี2560ครับคณะรัฐมนตรีนครม.เปิ่นก็มีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเป็นวันหยุดราชการและในปี2566รัฐบาลได้รับพระราชทานชื่อวันสำคัญอย่างเป็นทางการจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าคือกำหนดชื่อวันดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่าวันนวมินทรมหาราชนะครับและใจสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนใครที่จะไปดูภาพบรรยากาศพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณก็ไปดูได้นะตีหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปากันครับ

จงใครครวญหัวใจใครเล่าใครได้กันแสนรักมัน

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับช่วงท้ายของรายการแล้วตะกี้ก็ได้อู้ถึงวันนวมินทรมหาราชนะครับก็มีข่าวแห่งข่าวหนึ่งนะจะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังก่อนติจะลากันไปวันนี้ครับเวลา10:30 น.ที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนก็ได้ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะเพื่อน้อมนำรึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับวันนวมินทรมหาราชนะ13 ตุลาคมนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรวมถึงคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับก็มาเยี่ยมให้กำลังใจนะผู้ที่เดินทางมาบริจาคโลหิตและผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะในครั้งนี้นะครับทั้งนี้ก็มีบุคลากรทางการแพทย์นะพยาบาลและก็คณะกรรมการเหล่ากาชาดน้องๆอาสาสมัครเหล่ากาชาดนะคอยอำนวยความสะดวกซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เปิดให้บริการรับบริจาคโลหิตเนาะดวงตารวมถึงอวัยวะนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง15:00 น.ตีผ่านมานะครับสำหรับบรรยากาศการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในวันนี้นะครับก็มีผู้บริจาคโลหิตจำนวนมากเลยนะครับในการนี้เรากาชาดจังหวัดลำพูนและก็สาขาบริการโลหิตแห่งชาติโรงพยาบาลลำพูนนะครับก็จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคเนี่ยไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะครับพร้อมทั้งดำเนินการส่งใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็ถือเป็นแฮมกิจกรรมดีๆกิจกรรมตีเสียสละนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับเอาละครับเวลาของรายการเฮาหมดลงแล้วนะวันนี้ผมโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าโจเจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a fragmented world ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสนับพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามกิจจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วล่ะแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
2: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนัดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
10: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
11: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ตรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับลุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเขื่อนแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
10: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนโผงเพง
12: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองโผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโด ยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางยูทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
15: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับวาดวงกีฬาครับประจำวันที่13ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับก็วันนี้คุณทูนชัยคำรอดนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดิจิทัลชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับวันนี้ว่าวงกีฬานะครับก็เป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับเมรัชนกอินทนนท์หลังจากที่บาดเจ็บนะในการแข่งขันที่ฟินแลนด์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เดิมทีนะเมรัชนกจะลงแข่งขันในรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับที่เดนมาร์กที่โอเดนเซ่นะครับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750ซึ่งเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับมีนักแบดมินตันมือ5ของโลก ของโลกนะครับถอนตัวนะเพราะว่าอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันอาร์คติกโอเพนเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500นะแพ้กับมีอาร์บิทเฟลนะมือ115ของมือ15ของโลกจากเดนมาร์กนะ2เกมรวดตอนนั้นเมย์มีการบาดเจ็บนะครับนะก็ทำให้ในการแข่งขันรายการนี้เมย์ถอนตัวนะครับพูดถึงรายการที่แล้วเนี่ยนะอาร์คติกโอเพนนะที่มีอาร์บิทเฟลเนี่ยที่เขาได้แชมป์เนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook แล้ว IG ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับนะมีเมรัชนกอินทนนท์เป็นไอดอลของเขานะเคยเมสเซจมาถามเมรัชนกอินทนนท์นะครับว่าทำอย่างไรซ้อมอย่างไรมีหมุดหมายอย่างไรสมัยที่ได้เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันรวมถึงได้แชมป์โลกนะครับซ้อมอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะส่งเมสเซจมานะครับแล้วก็มีเมรัชนกเป็นไอดอลนะฮะแล้วคราวนี้ก็ได้เจอกันได้ชิงกับเมนะถึงแม้ว่าเขาชนะเขาชื่นชมเมนะครับนี่คือเขาได้พูดคุยกันและเมก็ได้ไปตอบใน IG ด้วยนะนะครับต่างคนก็ต่างยินดีกันพอรายการนี้เนี่ยเมก็ไม่ได้ลงแข่งขันนะครับนะก็มีการบาดเจ็บขอให้กลับมาไวๆนะสำหรับเมรัชนกอินทนนท์นะครับส่วนรายการนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันวันนี้2ประเภทนะครับในประเภทคู่ผสมนะก็จะเป็นทางด้านของวิลกุลุตวิทิสารซึ่งเป็นมือ1ของโลกนะครับเจอกับรามุสเกรมเก้มือ27ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเวลาในบ้านเราสักประมาณ4ทุ่มนะส่วนอีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่ผสมนะรอบแรกบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์จับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานซึ่งเป็นคู่มือ5ของรายการมือ5ของโลกนะครับเจอกับคู่ของชนิชชัยเปวูวูกวนซุนกับลีเซอร์ซินมือ32โลกจากชนิดไทเปและปรากฏว่าคู่ของบาสกับเฟมนะเอาชนะหูกวนซุนกับลีชัยซินไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับประมาณ16นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรา2เกมรวด21-18และ21-14นะครับบาสกับเฟมจะผ่านเข้าสู่รอบ2นะเจอคู่จากมาเลเซียก็คือฮวงปังรอนกับไลปิงจิงนะครับซึ่งชนะคู่ของสเปนมานะครับ21-16และ21-18นะครับคุณผู้ฟังครับในรายการนี้เนี่ยวัดกันที่มือ1ของโลกอีกแล้วในประเภทชายนะวิลกูรูดเป็นมือ1อยู่นะถ้าเข้ารอบลึก นะเข้ารอบลึกไม่ได้แต่ว่าคู่แข่งขันที่ลุ้นมือ1ของโลกอย่างท่านของโจทานคริสตี้นะทางด้านของอันโทเซนนะทางด้านของฉิวฉีเนี่ยเกิดชนะขึ้นมาแล้วก็ได้แชมป์ได้รองแชมป์ปาดประมาณนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วแต่เราก็เชียร์บิลกุลวุฒินะค่ำคืนนี้ประมาณ4ทุ่มนะจะเจอกับรามุสเอ็นเก้นะครับหลังจากรายการที่เดนมาร์กนะรายการใหญ่หลังจากนี้ก็คือเฟรนช์โอเพ่นนี่แหละที่ฝรั่งเศสนะเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์พันนะก็อยากให้นักกีฬาไทยแข็งแกร่งนะก็รายการนี้รายการใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของก่อนจะไปเรื่องของทัพนักกีฬาพาราลิมปิกของพาราเกมของเรานะที่ไปที่ไอจินาโกย่าที่เตรียมแข่งขันก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้หลายทีมนะก็กำลังฝึกซ้อมอย่างขมักเขม้นเลยทีเดียวนะครับ

0: จะไปเรื่องของพาราทีมชาติไทยนะไปดูเรื่องของทีมจักรยานก่อนนะขออนุญาตทีมจักรยานมี2รายการซึ่งส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะทีมจักรยานก็คือเรื่องของอันดับแรกก็คือ BMX นะครับทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะพลเอกเดชาเหงประศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งทางด้านของโกเมศสุขประเสริฐกับพุทธภูมินาคแป้นนะครับไปแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ซึ่งแข่งขันมาแล้ว4สนามนะครับนะมี4สนามที่แข่งขันนะก็มีที่จีนนะครับแล้วก็สนามที่5และ6เนี่ยแข่งกันที่กรุงปักกิ่งนะครับนะแล้วก็ต่อสนามที่7ที่8ที่เหอเป่ยนะครับที่เมืองฉงลี่นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI กำหนดเป็นคะแนนสะสมเพื่อไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสนะครับคือทุกอย่างต้องมีการควอลิฟายต้องไปหาคะแนนสะสมนะฮะนักกีฬาที่จะผ่านไปโอลิมปิกได้เนี่ยต้องมีคะแนนแรงกิ้งมีคะแนนสะสมในหลายสนามนะครับซึ่งผ่านไป4สนามนะครับก็โอ้โหผลงานของเราก็ได้คะแนนเพิ่มนะ42คะแนนจากอันดับที่24ในสนามที่7และอันดับที่26เป็นสนามที่8ของโอมพุทธภูมินาคแป้นนะที่เข้ามาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามนะที่ชงลี่นะครับขณะที่โกเมศนะก็ไปเจอกับในรุ่นประชาชนนะก็ไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้นะเพราะว่าโอ้เคี่ยวลากดินทั้งนั้นแหละทั้งญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญนะครับแล้วมีทางยุโรปด้วยแล้วด้วยนะก็ทำให้คะแนนสะสมของโอลิมปิกเกมของเราในประเภท BMX ขณะนี้ยังอยู่ที่คะแนนรวม339คะแนนอยู่ที่22นะครับก็ทางด้านของสมาคมก็ต้องนะวางแผนกันต่อนะครับเพราะว่าก็ต้องดูคู่แข่งด้วยนะคู่แข่งในภาคเอเชียญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญรวมถึงจีนที่เริ่มพัฒนานักกีฬา BMX รุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างน่าจับตามองเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนวทางในการพัฒนาทีมปั่นจักรยาน BMX ของเราไม่ยังไม่หมดนะโอกาสที่เราจะเข้านะเราจะมีเหลือด้วยการโควต้าการลุ้นในการไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมหลายสนามโดยเฉพาะเรื่องของในปีหน้าอย่างซีเกมที่มาเลเซียนะท่านนายกสมาคมก็คาดหวังแล้วก็การคัดเลือกโอลิมปิกเกมอย่างต่อเนื่องในปี2070จนถึงกลางปี2071นะซึ่งเป็นการคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะก่อนที่กรอบรอบเวลาในการเก็บคะแนนนะตุลาคม2570นะครับแล้วก็ประเภทลูกก็2171ภูเขาและ BMX สิ้นสุดพฤษภาคมและมิถุนายน2171นี่คือการวางแผนของสมาคมนะว่าหลักเกณฑ์ในการส่งนักกีฬาแข่งขันต่างๆเนี่ยไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะไม่ว่าจะเป็น BMX จักรยานลู่อะไรต่างๆนะต้องวางแผนกันอย่างเนิ่นๆนะครับนักกีฬาก็ต้องซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้ว เราจะมีแล้วเราก็จะมีโควต้าในการคัดเลือกแข่งขันนะอีกหนึ่งโควต้านะก็คือโควต้าทริปเอเชียซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน BMX King Champ Asia 2027นะที่เราจะเป็นเจ้าภาพสนาม BMX สวนกีฬากำมลสนุนสุรินทรวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครในปีหน้าเช่นเดียวกันกลางปีนะครับ27-28พฤษภาคมก็หวังว่านะเราจะได้โควต้าในการคว้าแชมป์เอเชียนะทั้งประชาชนชายและประชาชนหญิงเพราะว่าแชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียที่เราจะเป็นเจ้าภาพในกลางปีหน้านะครับจะได้ไปโอลิมปิกเกมโดยอัตโนมัตินี่นะหลังจากที่ลุ้นทั้งไปแข่งขันเพื่อดูคู่ต่อสู้แต่ว่าเรื่องของการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมในการเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียแชมป์เอเชียก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งพรุ่งนี้แข่งแล้วในการแข่งขันจักรยานลู่นะครับชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับพรุ่งนี้วันที่14นะแข่งขันกัน14-18ตุลาคมนักกีฬาของเราเดินทางไปแล้วนะโอ้เมื่อสัก5วันที่ผ่านมานะเดินทางไปแล้วทีเจจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์นะครับเดินทางไปโดยมีทางด้านของจุฬาธิมณีพันธ์นะรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนคอยดูแลและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนี่คืออีกรายการหนึ่งซึ่งเราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะว่าการแข่งขัน Track ขออภัยนะ Track World Championship เนี่ยนะ UCI Track World Championship เนี่ยเราสามารถต่อกร ับนักกีฬาระดับโลกได้หรือไม่ฮะเยอรมันฮอลแลนด์นะฮะยุโรปเก่งจริงๆนะครับรวมถึงเอเชียนะซึ่งต้องไปฟาดฟันกับทางด้านของยุโรปนะเพื่อใครจะได้แชมป์ยูทรายแทร็กเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับของเราเนี่ยแข่งกับมาเลเซียแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับซาทักก็เหนื่อยพอแล้วและคราวนี้มาระดับโลกฮะระดับยุโรปซึ่งเป็นเจ้าเรื่องลู่จักรยานลู่เยอรมันอังกฤษเนี่ยทางด้านของฮอลแลนด์ฝรั่งเศสเขาเก่งนะอ่ะจะได้เจอกันนะเดี๋ยวผลการแข่งจะรายงานให้ทราบนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็เรื่องของความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนั่นแหละครับก็ตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยเวลา2เวลานะครับโค้ชเอกเศรษฐกรชายชื่นตานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียรายการ AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับแข่งกันเดือนหน้าแต่ว่าเราก็ต้องซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไปแข่งกันที่นู่นนะสนามกีฬาชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโอ้โหทะเลสวยมากนะครับทะเลสวยมากอันนี้พังงาในตัวเมืองก็สวยนะฮะเคยไปวิ่งโอ้นะทำพุงช้างนี่จำได้แล้วนะนะสมัยกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะสวยงามมากนะลอดถ้ำพุงช้างอำเภอตะกั่วป่าก็ชายหาดสวยนะครับนะก็จะเป็นหมุดของการแข่งขันหมุดหมายสำคัญของการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนะและการAFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับซึ่งรายการนี้นะฮะทางด้านของ AFC Beach Soccer Asian Cup นะฮะรายการนี้มีการยืนยันนะครับเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีตลอดการแข่งขันความจุสนามนะฟุตบอลชายหาดนะครับหมื่นไม่ถึงหมื่นสิหมื่นเนี่ยฟุตบอลสนามหญ้า ฟุตบอลชายหาด 1,500 ที่นั่งนะครับเออ 1,500 ที่นั่งนะครับไปกันให้ทันนะแล้วไปชมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยแข่งนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังครับแฟนฟุตบอลที่ไปชมนะก็ต้องยอมรับในมาตรการคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยนะมีจุดคัดกรองสำคัญเนี่ยทำไมต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกองเชียร์ที่ประเภทเอาอุปกรณ์ที่ไม่ได้อนุญาตเข้าสู่สนามนะครับเดี๋ยวเราก็โดนปรับอีกนะพลุแฟร์ในการแข่งขันรายการนี้เมื่อปี 2023-2025 จากที่พัทยาหรือเปล่าที่โดนไป3ล้านบาทนะครับคนจุดไม่ได้โดนปรับนะฮะสมาคมโดนปรับนะฮะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะจุดกันทำไมนะก็โดนปรับนะครับก็ไปชมไปเชียร์กันนะฮะตอนนี้นักกีฬาของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่ที่สนามกกท.นะฮะแล้วก็จะมีการตัดตัวนะให้เหลือ14คนนะโค้ชเอกเศรษฐกรใจชื่นตานะครับก็บอกว่าซ้อมนะก็มีความพร้อมนะนักกีฬาของเราตอนนี้ 70-80% แล้วนะครับปรับร่างกายมานะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2นักกีฬาของเราก็เล่นตามแทคติกนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของฟิตเนสการฝึกซ้อมภาคสนามนะนักกีฬาของเราก็พร้อมเต็มที่นะครับแล้วก็มีแทคติกเรื่องของเกมรับเกมรุกแล้วก็ดูคู่ต่อสู้ที่เราจะต้องเจอว่าเขาเล่นอย่างไรวางแผนการเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากตัดตัวเหลือ14คนแล้วนะก็จะมีไปเก็บตัวที่พังงาต่อนะครับแล้วจะเหลือ12คนนะสำหรับการแข่งขันนะครับรายการนี้นะครับ18พฤศจิกายนนัดแรกเจอกับอิรักนัด2เจอกับบาเรนนัด3เจอกับญี่ปุ่นนั่นแหละครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังชาวฟุตซอลนะที่กองเชียร์ฟุตบอลชายหาดนะครับก็ไปกันที่สนามบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับไปเชียร์ทีมชาติไทยกันในการแข่งขัน AFC Beach Soccer อาเซียนคัพไทยแลนด์2026นะครับนักกีฬาของเรามั่นใจเต็มที่นะครับคนที่ไปดูไม่ได้เนี่ยฮะแล้วจะดูทางไหนล่ะคุณณัฐนนท์ทางทรูวิชั่นนาวเขาถ่ายทอดสดให้ชมนะครับทรูวิชั่นนาวนะก็ไปโหลดแอปก็ดูเขาดูนะฮะมีให้ชมด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะครับส่วนฟุตบอลรายการใหญ่ของเรานะฮะชิงถ้วยพระราชทานคิงครับล่าสุดนี้ปรากฏว่าทางด้านของบาเรนนะบาเรนประกาศถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่52นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางสมาคมฟุตบอลของบาเรนเนี่ยเขามีแผนนะในการเตรียมพร้อมเขาจะไปอุ่นเครื่องกับทีมเยเมนแล้วก็ทีมชาติจีนมาแข่งขันรายการนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ต้องเร่งประสานงานหาทีมชาติ นะมาแข่งขันแทนนะเพื่อให้ครบ4ชาติตามรูปแบบการแข่งขันนะครับซึ่งมีไทยเป็นเจ้าภาพมีโอมานแล้วก็มีทีมทาจิกิสถานนะครับซึ่งการหาทีมที่จะสรุปเข้ามาแข่งขันรายการนี้ก็สิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับผมอยากเชิญอินโดนีเซียจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ไม่ทราบว่าอินโดนีเซียเขามีเกม FIFA Day ช่วงนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งฟุตบอลชิงถ้วยพระราชกิงครับครั้งที่52นะครับแข่งขันกัน9ถึง17พฤศจิกายนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเมื่อวานนี้ท่านสสท่านนายกสมาคมกีฬากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาไปตรวจสนามนะตอนนี้สนามเนี่ย 70-80% แล้วนะครับก็พร้อมนะฮะที่จะรองรับกองเชียร์นะเรื่องของการแข่งขันรายการนี้นะครับพูดถึงฟุตบอลนะเมื่อวานนี้นะครับสนามชลบุรี FCนะที่บอกว่าทางด้านของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชติกับโค้ชตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลตำแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยบอกว่าอยากจะลาออกแล้วแต่ทางด้านของบอร์ดรอก่อนรอก่อนช่วยกันก่อนล่าสุดนะครับก็หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรเพื่อหารือเรื่องของผลงานและทิศทางของทีมที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับชลบุรีก็ประกาศนะประกาศว่าได้ยุติการทำหน้าที่ของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแล้วก็ตีครับสินทวีชัยหทัยรัตนกุลตำแหน่งผู้จัดการทีมนะฮะก็รอดูนะครับว่าชลบุรี FC นะครับก็เป็นทีมเมืองกีฬาจังหวัดกีฬานะอดีตเป็นแชมป์เนี่ยนะฮะจะแต่งตั้งใครรองสันติวัชชัยโชคเนี่ยได้คุมทีมใหญ่หลายทีมนะครับแต่บางทีก็ออกก่อนบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าเจ้าตัวตั้งความหวังไว้สูงนะแต่ว่าพอแข่งไปไม่ถึงครึ่งทางนะความเป้าหมายไม่ได้เป็นอย่างจุดประสงค์เจ้าตัวประกาศขอลาออกเลยไม่ว่าจะเคยอยู่การท่าเรืออยู่เมืองทองนี่นะรังสรรค์เนี่ยผมจำได้นะมาอยู่ชลบุรีแล้วก็อยู่กับโปลิเทโรด้วยป่ะไม่แน่ใจนะนะรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับเคยอยู่ทีมหลายทีมนะครับส่วนฟุตบอลที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมีคู่หนึ่งนะโคเวนทรีเอาชนะนิวคาสเซิล4-1นะชนะ2นัดรวดในพรีเมียร์ลีกนะครับโคเวนทรีเนี่ยก็มีแฟรงค์แลมพาร์ดอดีตนักเตะดังนะครับทีมชาติอังกฤษก็คุมทีมนะครับได้ประตูจากแจ็ครูโดนี่นะครับเซติกี้เชอริฟนะ2-0นิวคาสเซิลตีไข่แตกได้จากสเวนบอสมันนาทีที่70แต่ว่าเฮสกีซิมกับสตีเฟนมาฟูนี่ยิงประตูให้กับทางด้านของโคเวนทรีชนะไป4-1ครับช้างกระทืบโรงยิ้มรับ3แต้มนะชนะ2นัดรวดแล้วนะมี6คะแนนนะครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่14ส่วนนิวคาสเซิลอยู่ที่11มี8คะแนนนะครับนี่ฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงฟุตบอลในไทยวันนี้นะก็จะมีบุรีรัมย์ลงแข่งขันด้วยนะ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะก็ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งบุรีรัมย์จะลงแข่งขันในนามของที่ในนามชาติไทยด้วยนะประเทศไทยนะก็ส่งบุรีรัมย์เนี่ยแหละครับนี่นะฮะลงแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตลงมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับตอนนี้เจอกับปักกิ่งกวนนะครับ0-0กันอยู่นะบุรีรัมย์นะเจอกับปักกิ่งกวนนะคู่อื่นๆก็เป็นโปฮังสเตลเลอร์กับยาโฮดอนทักซิมเนี่ยยาโฮนำอยู่2-0นะครับราชบุรีบุกไปเยือนเกียวโตซังงะนะครับแล้วก็โดนเขานำ1-0นะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้พอร์ตเสมอกับนะทางด้านของฮานาซิติเซ่นนะครับ1-1นะครับแล้วก็กัมบะโอซาก้าบุกไปชนะนิวคาสเซิล7 FC 3-1นะฮะแล้วจะมีทงอันฮานอยเจอกับคาชิมาเอดเลอร์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในโซนภาคเอเชียตะวันออกนะจะแจ้งให้ทราบนะครับรวมถึงจะมีการแข่งขันในโซนของทางเอเชียกลางไม่ว่าจะเป็นอันเอเชียตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอันซาร์ดอันอิหร่านอันเอทิฮัดนะลงแข่งขันรวมถึงอันอาลีด้วยนะครับค่อยแจ้งให้ทราบกันนะครับนี่คือฟุตบอลถ้วยของฟุตบอลถ้วยของเอเชียถ้วยใบใหญ่นะครับวันนี้บุรีรัมย์บีลีก2ลงแข่งขันด้วยนะไม่ใช่เมืองทองนะครับเมืองทองเจอกับแพร่ตามหลังอยู่0-1นะพลังการกับริเทโรยัง0-0อยู่นะนครราชสีมานำเมืองเลยอยู่2-1นะครับนี่คือฟุตบอลนะมาแจ้งให้ทราบย้อนกลับไปฟุตบอลต่างประเทศคุณผู้ฟังครับนะหลายลีกไม่ได้แจ้งนะบาร์ซ่าก็เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คว้าชัยชนะ1เหนือเกตาเฟ่3-0นะคว้าชัยชนะ8นัดรวดนะมี24คะแนนอันโทนี่กอร์ดอนนะครับยิงประตูแรก แรกได้แล้วให้กับทีมนะครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่บาร์เซโลนานะครับเอลูนกาเบียเอซุสนะครับแล้วก็ชูกุนเต้นะครับ3ประตูนะครับบาร์เซโลนาเอาชนะนะครับนัดต่อไปก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับค่ำคืนนี้บาร์ซ่าน่าจะไปเยือนกาลาตาซารายนะครับส่วนเกตาเฟ่เจอกับยูนิเวอร์ไคโอวาในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอันที่กอร์ดอนหลังจากที่แอสซิสต์ไปแล้ว5แอสซิสต์นะครับยังไม่ยิงประตูเลยนะนัดที่แล้วก็ยิงประตูให้กับทางด้านของบาร์ซ่าได้แล้วนะแบกความกดดันออกจากอกได้แล้วนะเพราะว่าแหมกว่าจะยิงประตูได้นะครับเนี่ยรอพอได้แล้วก็จะมาเรื่อยๆนะนะครับส่วนคู่แย่งแชมป์อย่างเรอัลมาดริดนะครับเอาชนะเอาชนะบีอาร์เรียลนะ1ประตูต่อ0ที่ซานดิเอโกเบอร์นาบิวนะครับได้3แต้มคือจับเหมือนกันนะครับประตูชัยจากเดียวมงเต้นะครับประตูแรกของเขากับทีมด้วยแต่ว่าเรอัลมาดริดเจอใบแดงนะครับวินิซุสจูเนียนะไปดึงผมคู่แข่งนะก็โดนใบแดงไปนะครับทีมของเรอัลมาดริดนะทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะมี18คะแนนนะครับส่วนบีอาร์เรลนะตกไปอยู่ที่11นะมี8คะแนนนะครับคู่อื่นของลาลิก้าสเปนนะเอลเช่เสมอเซต้าบีโก้นะครับเรอัลโซซิดาดชนะลาคอรุญญา 3-2 นะเรอัลเบติสเนี่ยครับชนะโอซาซูน่า 5-2 ราซิ่งซันตาแดนะครับเสมอกับบาเลนเซีย 2-2 รายโยบาเยกาโน่นะครับแพ้เสมออาร์ติกบีบาว 0-0 นะครับแล้วก็อาร์ติโกมาริดบุกไปชนะอาราเบส2ประตูต่อ1คะแนนตอนนี้บาร์ซ่าอย่างที่บอกนะครับ24อัตเลติโกมาดริด19เรอัลเบติส19แล้วก็เรอัลมาดริด18นะครับส่วนฝั่งเกาโชเซเรียอานะครับตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานเป็นจ่าฝูงนะครับร่วมกับลาซิโอแหละนะครับอินเตอร์มิลานชนะปาม่า 3-0 นะครับแล้วก็คู่อื่นๆในลาซิโอชนะมอนซ่า 3-1 นะนี่คู่ที่มีแต้มนำอยู่นะครับแล้วก็โรม่าเสมอโคโมนะครับยูเวนตุสเสมอกายารีนะครับแล้วก็ฟิออเรนติน่าไปแพ้เจนัว 1-2 นะครับเอซิมิลานเสมอซาซูโอโล 1-1คะแนนตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลาน6นัดมี16คะแนนเท่ากับลาซิโอนะครับส่วนโรม่าเนี่ยมี14กาจารี13นะเอซิมิลาน12ยูเวนตุส11โคโม11นาโปลี10แล้วก็ฟอร์ซิโนเน่มี6มี10คะแนนนะครับฝั่งบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับสร้างสถิตินะฮะยิงประตูเร็วที่สุด8วินาทีลูกแรกนะครับก็เป็นบาเยิร์นแหละที่ไปเสมอเอาบวก 2-2 นะครับคือเขี่ยปั๊บคืนให้กับผู้รักษาประตูทางฝั่งบาเยิร์นนะแล้วก็รับกระชอกนะพอรับกระชอกปั๊บนะจะออกมารับแต่ว่ากองหน้าของเอาบวกนะครับมาถึงก่อนแล้วชิปข้ามศีรษะเป็นประตูไวที่สุดเร็วที่สุดของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะซึ่งคู่นี้เสมอกันไป2ประตู 2ประตูต่อ2นะครับส่วนจ่าฝูงนี่คุณผู้ฟังครับเป็นไฟบวกนะครับเอาชนะชาเก้2ประตูต่อ1นะครับดอร์ทมุนเป็นไงบ้างดอร์ทมุนหาคู่ดอร์ทมุนก่อนนะบาเยิร์นเนี่ยเสมอนะแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นนะเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยไปชนะมาย4-3นะครับชาเก้แพ้ไฟบวก2-1แล้วกันไปแล้วนะครับแล้วก็โคโลนชนะบอร์เซียมิเชลกรัดบัต2ประตูต่อ1แล้วก็แอบเบลไลซิกนะชนะไอทรัสแฟรงเฟิร์ต6ประตูต่อ0นะครับตอนนี้คะแนนเนี่ยไฟบวก13เท่ากับดอร์ทมุนด์13นะฮะดอร์ทมุนด์ชนะบาเยิร์นนะฮะสะดุดนะครับมี11คะแนนถ้าไปเออร์เลเวอร์คูเซ่นมี10แล้วก็อัลเบรซิกมี9นะเอาบวกมี8เวเดอร์เบรเมนมี8คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะบุรีรัมย์กับปักกิ่งกวน FC นะจากจีนนะแข่งขันกันนะครับก็ตอนนี้ดูและเชียร์กันได้ทางช่องทางของ BG Sport นะครับก็สกอร์ยัง 0-0 กันอยู่นะบุรีรัมย์ต้องชนะหน้านะขอแต้มให้บุรีรัมย์หน่อยนะครับเอาแต้มมาให้ได้นะครับเพราะลุ้นเข้ารอบนะครับส่วนบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปนะมีมิ้งไปได้ดูกันหลายคู่เลยนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นแอตเลติโกมาดริดเจอกับแมนยูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะตราหมีครับแอตเลติโกมาดริดนะต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นการทดสอบเกมเยือนของแมนยูแล้วมาเยือนแอตเลติโกมาดริดเนี่ยซึ่งโอ้ฟอร์มกำลังดีเลยทีเดียวนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ทราบก็ลุ้นกันนะฮะมีการก็บอกว่าตอนนี้ที่แมนยูฟอร์มไม่พุ่งนะเหมือนกับปลายฤดูกาลที่แล้ว เพราะว่าทางด้านของบูโน่เฟอร์นันฟอร์มตกจริงหรือไม่นะนะมีนักเตะเจ็บด้วยในค่ำคืนนี้จะเจอกับอัลเลติโกมาดริดจะผ่านหรือเปล่านะก็แฟนแมนยูก็ทนหน่อยนะตีสองนะครับอีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลเจอกับลิลนะยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสนะงานนี้เจ้าถิ่นนะก็หวังที่จะคว้า3แต้มที่บ้านนะครับแล้วก็กาลาตาซารายเนี่ยเจอกับบาร์เซโลน่านะครับตีสองเช่นเดียวกันนะครับถิ่นอิสตันบูลของกาลาตาซารายเนี่ยถิ่นบรรยากาศการเชียร์ต้องบอกเลยมนต์ขลังกดดันอะไรต่างๆดูเดือดแน่นอนนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่บาร์เซโลน่านะก็จะไปชนะกาลาตาซารายได้นะครับออกมาในสะบักสะบอมแหละเนี่ยโอ้โหกองเชียร์กดดันกันหน้าดูนะกาลาตาซารายที่อิสตันบูลนะครับหลายๆคู่นะคู่อื่นๆที่จะเป็นลองส์นะครับเจอกับสปอร์ติ้งนะครับซาบ้าเจอสลาเวียปรากอินเตอร์มิลานเจอคลับบรูคนะครับอาร์เบอร์ไลซิกเจอพีเอสวีอาร์เฟนนะครับไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยฟอร์มสะดุดนะทั้งในฟุตบอลลีกนะครับก็จะไปเยือนไวกิ้งตีสองนะครับแล้วก็บีอาร์เรียลเจอกับนาโปลีนะครับแฟนแมนยูบอกก่อนนะว่าคอบบี้ไมนูกับลุคชอเนี่ยไม่ได้ไปนะตัวเก่งของทีมเลยอ่ะนะเพิ่งมีการบาดเจ็บนะนะในการไปเยือนกับอัลเลตโกมาดริดในค่ำคืนนี้นะนะครับซ้อมดูข่าววันก่อนที่แมนยูซ้อมก่อนบินไปนะฮะที่ศูนย์ฝึกซ้อมแคริงตันน่ะไม่มีคอบบี้ไมนูแล้วก็ลุคชอนะอาจารย์ชอแบ็กซ้ายนะเล่นเซนเตอร์ก็ได้นะแบ็กซ้ายก็ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะเป็นตัวจริงแต่ว่ามีการบาดเจ็บนะครับนะแต่ว่าแมนยูเขายังมีคาร์ลอสบาเลบ้านะครับที่ย้ายมาจากไบรตันในค่าตัว70ล้านปอนด์นั้นน่าจะลงแทนนะครับส่วนคนอื่นๆของแมนยูนะเฟดิกเดกูเนี่ยนะนูแซมาสราวีนี่เจ็บหรือเปล่านะต้องดูว่าจะหายเจ็บหรือไม่แต่ว่าคนหนึ่งที่ผมชอบไอ้แวนลงเล่นเนี่ยแมนยูเล่นดีปิทูปิตาเดียโกดาโลนะมีคนบอกว่าเป็นบอยว่าไม่ใช่คนนี้นะถ้าบอลถึงเท้าคลาสสิกมากนะเดียโกดาโลนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาวิ่งได้สองแบ็กเลยนะเดียโกดาโลนะครับนะนี่คือเรื่องฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกีฬาคนพิการนะในมหกรรมกีฬาขออภัยนะครับในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่อากินาโกย่านะครับซึ่งจะแข่งขันกัน18ถึง24ตุลาคมนี้นะที่เมืองนาโกย่าจังหวัดอากิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเรา265คนเดินทางครบแล้วทั้ง18ชนิดกีฬานะครับซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแต่ละสมาคมกีฬาแต่ละนักกีฬามุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการซ้อมเพื่อที่จะให้เราคว้าเหรียญทองให้ได้นะครั้งที่แล้วนะครับ27เหรียญทองนะครับคราวนี้ก็สร้างความหวังว่าเราจะลุ้นคว้าเหรียญทองนะครับอย่างผมดูล่าสุดนะในการแข่งขันกรีธาผัดผสม400เมตร4คูณ100เมตรนะครับก็เรียกว่า Universal Mixรีเลย์นะเป็นการแข่งขันอีเวนท์ที่น่าจับตามองเป็นการรวมตัวของนักกีฬาพาราจากหลายคลาสความพิการในทีมเดียวนะก็อาศัยความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อก้าวสู่เป้าหมายนะซึ่งนักกีฬาของไทยจาก3สมาคมกีฬาครับสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมมือกันนะจัดทีมผลัดผสมที่เก่งที่สุดของไทยนะฮะลงแข่งขันผลัดผสม 4x100 เมตรชายชุดนี้ขออภัยนะ 4x100 เมตรชุดนี้นะครับมีหญิงนะสุนิยพรถนอมวงนะมาลงแข่งขันนะนะครับ T11 ราชินีลู่ดีกรี5เหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะ2025นะครับจากสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีไกด์ก็คือโอมครับชัยวัฒน์ทองจำรูนหมาย2เนี่ยเป็นอุ้มสิริสศิราวันอินทโชตนะครับ T17 จากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยซ้อมอย่างขมักขม้นเลยนะเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับหมาย3ฟิลอมรเทพผลปันนะครับ T38 ดีกรี2เหรียญทองอาเซียนพาราเกมนะจากสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองและพงศกรแปรยอนี่แหละฮะตัวเข้าเส้นชัยเลยนะฮะวิลแชร์เรซซิ่งคลาส T53 นะเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนะโอ้โหผลัด 4x100 ปิดท้ายด้วยนะวิลแชร์เรซซิ่งเชียร์ไทยมั่นใจว่าเหรียญทองนะการส่งไม้จังหวะการได้สัญญาณน่าสนใจน่าเชียร์พรุ่งนี้ว่ากันต่อเชียร์ไทยกันต่อวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระทรงที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดโฮงต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
4: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
3: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกอุริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
5: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจัดทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหายจากการช่อโกงกว่า67%เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบจากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้นนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไข้ใน2บริษัท
7: ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยังใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
8: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆตอบพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะ
7: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวังย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนิตยาคุณสิมรายงาน
9: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกตทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายโดยนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EMใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้ 1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้บิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัล นักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงชัยวัฒน์ทองจำรูนศศิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 750 Denmark Open 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
13: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
14: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
15: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
14: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุก

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการศาลาวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวควีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากล

มีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเคเก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวกวีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินกวีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกลื่อนแก้เกอร์แกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15 นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวกวีนออกจากกระดานคงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กลิบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นล่ะจึงวิ่งปล้อเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากลุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีโดยว่าเป็นเกมกระดานซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ตัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นควีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานควีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินก้อยเฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังควีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากลูกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นควีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกลุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ้ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเอง
ครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวควีนไม่อยู่บนกระดานหมากลุกเสียแล้วตัวควีนที่หายไปทำให้หมากลุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับควีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้3 ทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายมาอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่ม4สุ่ม5เข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกัน2 ช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้า2 ตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเขวอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมาคอสที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากรุกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกรี้ยวโกรธไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบครู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: กระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม
9: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการสัมมนาพิเศษในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยเคยพลาดท่าและมุ่งไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึง8-10%จนละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงต้องระวังเรื่องความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งปัญหาสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักได้แก่ยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI และรอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านรีสกิลและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้พร้อมกันทั้งนี้รัฐบาลย้ำถึงจุดยืนว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นฐานรากที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตนพศรแก้วขำรายงาน
3: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยเบื้องต้นแล้ว666แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ ร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ประสบอุทกภัย828แห่งใน29จังหวัดโดยสพท.จะสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานให้ความสำคัญกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยควบคู่กับการสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันนักเรียนประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านกรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชประเมินศูนย์พักพิงตามหลัก7มิติครอบคลุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
10: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยได้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพศูนย์พักพิงทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากรายงานพบขณะนี้มีศูนย์พักพิงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม349แห่งได้ลงพื้นที่ประเมินแล้ว194แห่งโดยดู7มิติได้แก่การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูลการจัดการน้ำเสียการจัดการมูลฝอยการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการจัดการระบบระบายอากาศและการส่งเสริมสุขภาพทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นต้องเข้าพักในศูนย์พักพิงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงน้ำท่วมนารุมนอุดมพรรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์งานเยอะไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจเราวัยทำงานมักเจอกับสภาวะความเครียดจากภาระงานความคิดหลักอริยสัจ4ความจริงแห่งการพ้นทุกข์เป็นหลักคิดที่จะช่วยให้เราจัดการกับช่วงเวลาอันยากลำบากโดยไม่ร้อนรนและมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสติและปัญญาทุกข์คือการเข้าใจว่าปัญหาของงานคืออะไรสมุทัยค้นหาสาเหตุของปัญหานิโรธหยุดเครียดหยุดคิดมากมักตั้งสติวางแผนงานทีละงานแค่เข้าใจปัญหานำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทำงานด้วยสติใช้เหตุผลนำทางชีวิตการทำงานก็สมดุล ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังยามดึกนะครับผมอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณครับเพลงลูกกรุงเพราะๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงคนเดิมเลยนะสำหรับวันนี้ใครที่เป็นแฟนรายการเพลงเพื่อคุณนะวันนี้บอกว่ามานั่งจัดรายการนะเผื่อใครที่อยากจะขอเพลงนะครับผมสามารถโทรมาได้นะค่ำคืนนี้เราอยู่ด้วยกันหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ก็จะเป็นเพลงที่ขับกล่อมท่านผู้ฟังเนาะก่อนที่เราจะเข้านอนกันในวันนี้สามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับผมมาอยู่ด้วยกันมาฟังเพลงเพราะๆรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่น้องอั้นจะนำมาฝากกันนะครับผมเมื่อวานนี้น่าจะเป็นในเรื่องของที่จริงแล้วตอนกลางคืนเนาะเขาบอกว่าเอาในเรื่องของเรื่องที่แบบเบาๆมาฝากสักหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเนาะที่ท่านผู้ฟังนะชอบฟังกันนะแล้วก็จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแหละรวมไปถึงนะครับก็เป็นในเรื่องราวของหลักธรรมคำสอนต่างๆนะที่บางคนบอกว่าเอ๊ะลองเอาเรื่องนี้มาพูดหน่อยเนื่องจากว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าจังหวัดลำพูนของเราก็มีความเครียดเนาะจากหลายอย่างที่ทำให้ใครหลายๆคนอาจจะมีปัญหานะพบเจอไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้านะครับผมหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำร้ายตัวเองนะครับซึ่งบ้านเราก็มีข่าวค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยดังนั้นแล้ววันนี้นะครับผมก็จะเอาเรื่องราวนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายมาฝากกันแน่นอนเลยนะแต่ที่สำคัญเลยนะครับผมมันมีศาสตร์นึงเนาะที่บอกว่าเป็นเพลงบำบัดนะเผื่อใครที่รู้สึกว่าทั้งวันมาทำงานมาแต่เช้ายันเย็นเนาะบางคนวันนี้ไม่ได้หยุดนะต้องบอกว่าบางคนก็หยุดเหมือนกันแต่บางคนก็ไม่ได้หยุดนะคะก็สามารถมาฟังเพลงแล้วก็ขับกล่อมกันไปได้เพื่อคลายความเครียดกันหรือว่าใครอยากจะโทรมานะครับพูดคุยกันก็ยินดีมากๆเลยหน้าไมค์หลังไมค์ได้หมดเลยนะครับ0535255666นั่นเองนะอยู่เป็นเพื่อนกัน1ชั่วโมงครับผมเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการก็มีหลายๆท่านที่เริ่มขอเพลงกันเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสน่หาที่จริงเสน่หาของสีสไลขอมาตั้งแต่ตอนบ่ายๆที่เราจัดรายการเนาะอย่างงี้เดี๋ยวเราจัดให้ต่อจากนี้เลยรวมไปถึงเพลงกรุงเทพราตรีคบเราคนเรารักกันยากนะครับผมสามบทเพลงนี้ยังไงเดี๋ยวเราจัดให้เนาะวันนี้นะครับผมเกริ่นก่อนละกันว่าจะเอาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกายมาฝากเนาะต้องบอกว่าทุกวันนี้เรากินอาหารกันสามมือนะเคยบ่นกับท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่สร้างให้คนเรากินอาหารแค่มื้อเดียวเนาะบอกว่าไม่ต้องคิดมากว่ามื้อนี้จะกินอะไรนะตื่นเช้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เรารู้สึกว่าตัดสินใจยากแล้วก็ชอบถามกันว่าเช้านี้กินอะไรดีกลางวันกินอะไรดีตอนเย็นกินอะไรดีนะครับผมก็เราต้องทานเนาะต้องบอกเราต้องทานอาหารทุกวันก็3มื้อรวมไปถึงอื่นๆอีกนะครับผมการที่เราทำเองมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของการเลี่ยงในเรื่องของสารพิษต่างๆได้นะเนื่องจากว่าเราก็จะล้างมากกว่าหรืออาจจะแบบดูแลในเรื่องของการปลูกผักเองแล้วเอามากินเองแต่เมื่อไหร่ที่เราออกไปทานข้างนอกบางทีมันก็อาจจะทำสิ่งเหล่านี้ยากขึ้นเนาะดังนั้นแล้วก็จะมีสารต่างๆแหละที่ปนเปื้อนมานะครับวันนี้ก็จะนำสารต่างๆที่อาจจะต้องมาพูดคุยกันสักหน่อยเผื่อใครที่จะเลี่ยงเนาะเลี่ยงได้ก็อาจจะทำให้สุขภาพของเรามันดีขึ้นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ช่วงนี้นะ ก็อาจจะต้องแบบว่าดูแลสักหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราบอกว่ามันสะสมน้อยลงหน่อยนะครับผมเพื่ออนาคตของเราหรือว่าในระยะยาวมันอาจจะส่งผลก็ได้นะเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันดีกว่าเสน่หาเพลงแรกนะครับผมขอมาจากท่านผู้ฟังในช่วงบ่ายๆจะโอเคจำชื่อไม่ได้ จำชื่อไม่ได้นะครับผมจำชื่อไม่ได้ว่าใครขอนะแต่จำได้ว่าเพลงน่าจะเป็นเสน่หาแล้วก็จำชื่อคนร้องได้เพราะว่าสะกดยากมากเลยนะคุณศรีสะไหลนะครับผมยังไงแล้วไปฟังเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: หนึ่งเพลงนะครับผมในช่วงนี้เสน่หาสีสลายสุชาติวุฒินะครับผมเพลงเสน่หาที่ท่านผู้ฟังนะน่าจะเป็นทาง TikTok Live นะครับผมในช่วงของบ่ายๆที่ขอเข้ามายังไงแล้วจัดให้ในช่วงนี้ละกันนะครับผมเสน่หารวมถึงเพลงอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจัดให้แน่นอนเลยในช่วงนี้นะครับผมมาอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณก็จะนำในเรื่องของสุขภาพวันนี้เป็นสุขภาพกายละกันเนาะเผื่อว่าใครนะครับผมที่รักสุขภาพนะครับจะดูแลสุขภาพหรือแม้แต่นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะก็อยากให้เริ่มดูแลสุขภาพเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเนาะเราไม่รู้ข้างในนะวันหนึ่งวันใดนะครับผมมันอาจจะสะสมขึ้นมาพอเราอายุมากๆขึ้นเนาะการที่เราจะเจ็บจะป่วยมันเกิดขึ้นง่ายมากๆเลยถ้าหากมันมีการสะสมมาตั้งแต่อายุน้อยๆนะมันอาจจะทำให้บางอย่างที่เราจะเป็นในอนาคตเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นแล้ววันนี้ถ้าเรามีทางเลือกนะฮะในการที่จะดูแลตัวเองเนาะเริ่มจากการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ละการเลือกอาหารสักหน่อยนึงนะหลับให้เพียงพอนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมนะครับอาจจะทำยากหน่อยเนาะในการออกกำลังกายนะฮะแต่ไงแล้วก็ขยับขยื่นตามความเหมาะสมละกันเนาะบางคนบอกว่ามีคนบอกให้เราออกกำลังกายแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่ชวนไปอาจจะแบบว่ากระดูกกระเดี่ยวแบบแข็งแรงกว่าเรานะอายุน้อยกว่าเรานะเขาวิ่งปื๊ดวิ่งปื๊ดนะครับผมแต่ว่าเราไปด้วยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการเดินไวก็ได้นะเดินเร็วนะครับผมหรือแม้แต่การอยู่ที่บ้านแล้วเดินวนๆอยู่บริเวณบ้านสำหรับผู้สูงอายุนะหรือว่าใครที่อยู่ที่บ้านนี่ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วเนาะเหมือนสะสมใหม่บอกท่านผู้ฟังว่าเหมือนสะสมใหม่นะครับบางทีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องออกวันนี้ให้มันแบบหูหนักหน่วงไปเลยนะครับผมอาจจะวันนี้หน่อยนึงวันนั้นหน่อยนึงรวมกันในอาทิตย์ก็ให้มันเพียงพอนะอย่าลืมนะครับผมดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นกันนะมาชวนกันดูแลสุขภาพดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับผมเอาในเรื่องของสารพิษต่างๆดีกว่าเนาะที่มันอาจจะอยู่ในอาหารจนเรารู้สึกว่ามันเราไม่รู้สึกหรอกครับเพราะเรากินทุกวันเนาะแต่ยังไงแล้วก็อยากจะให้เลี่ยงสารพวกนี้ในกลุ่มอาหารที่เราจะมาพูดกันดีกว่าเพราะว่าบางทีเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปอาหารทะเลต่างๆมันก็อาจจะมีในเรื่องของกระบวนการนะฮะที่เอามารักษาให้มันคงสภาพให้อยู่ได้นานนั่นเองเพื่อการที่จะเป็นการค้าขายนะครับดังนั้นแล้วถ้ามันเลี่ยงได้นะครับแล้วเราจะปรุงเองนะครับผมหรือแม้แต่เราทานอาหารที่มันยังรู้อยู่ว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเช่นเนาะเนื้อหมูอย่างเงี้ยเรากินเนื้อหมู1ชิ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันทําจากหมูนะครับผมแต่เมื่อไหร่ที่เราไปกินไส้กรอกนะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในไส้กรอกนั้นน่ะมันผสมอะไรไปบ้างนะวันนี้เลยเอาในเรื่องของสารเคมีต่างๆละครับผมที่อาจจะให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รับทราบว่าเอ๊ะมันอยู่ในอาหารพวกนี้นะถ้าหากเราลดลงมาบ้างนะครับเลี่ยงมาบ้างก็อาจจะทำให้การสะสมของสารพิษเหล่านี้ในร่างกายของเรามันน้อยลงนะเผื่อในอนาคตละกันเนาะอย่างแรกนะครับผมฟอร์มาลีนนะครับผมเป็นสารละลายที่มีฟอร์มาดีไฮด์นะครับผมเป็นองค์ประกอบนะเป็นสารทางเคมีแหละครับผมใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นการเก็บอาหารไอ้พวกประเภทที่แบบว่าแต่ห้ามนำมาใช้ในการเจือปนอาหารนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนาะอาหารที่ผู้บริโภคควรจะใส่ใจนะแล้วก็เขาแบบบางทีก็มีการลักลอบแล้วก็แอบใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลเนาะที่เรารู้จักกันหรือวัตถุดิบนะครับสดต่างๆนะครับโดยเลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่มันน่าเชื่อถือละกันบางทีบ้านเราเนี่ยเวลาเขาบอกว่ามันสดกรอบอันนี้เราต้องตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเพราะบ้านเราก็อยู่ไกลเนาะบางทีนะภาคเหนือนะกว่าอาหารทะเลจะมาถึงบางทีมันก็ไม่สดใหม่เหมือนที่เราไปกินทะเลหรอกครับแต่อื่นใดแล้วบางทีเราอาจจะ อยากรับประทานเนาะก็เลือกร้านที่อาจจะมีคุณภาพหน่อยนะครับแล้วก็เชื่อถือได้ละกันนะแล้วดูว่าเอ๊ะบางทีมันกรอบเกินไปนี่ก็ไม่ใช่ละสังเกตกลิ่นนะครับผมลักษณะอาหารหากมีกลิ่นฉุนแสบจมูกนะแล้วผิดปกติควรจะหลีกเลี่ยงเนาะต้องเล่าแบบนี้ครับว่าเคยไปทานเหมือนกันนะบ้านเรานะครับแล้วก็มีอาการแพ้ขึ้นมาปากบวมหน้าบวมไปเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะแพ้ไม่ได้แพ้ตัวสารที่เป็นเนื้อสัตว์หรอกครับแต่มันอาจจะแพ้ในส่วนของสารเคมีที่เขาเติมมาเพื่อรักษาหรือให้มันคงสภาพก่อนที่มันจะมาถึงภาคเหนือเนาะอย่างไรก็ตามนะฮะดูด้วยตามันหรือว่าดมด้วยกลิ่นมันก็อาจจะไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าเอ๊ะมันมีฟอร์มาลีนหรือเปล่าดังนั้นแล้วควรที่จะดูแหล่งที่มาละกันแล้วก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยของร้านนั้นนะครับดูร้านที่มันมีคุณภาพหน่อยเนาะ ในการที่จะทานอาหารทะเลบางทีก็อาจจะมีฟอร์มาลีนปนเปื้อนมาได้นั่นเองต่อมาบอลแล็กซ์นะครับผมหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกนะรู้สึกว่าบอลแล็กซ์เนี่ยเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวมากๆเนาะนุ่มเด้งนะนุ่มเด้งไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกลูกชิ้นต่างๆเนาะบอลแล็กซ์เนี่ยเป็นสารเคมีที่ไม่อนุญาตให้นำมาใส่ในส่วนผสมของอาหารนะครับผมแต่ก็มีการนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์เหมือนกันเพื่อทำให้อาหารเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันกรอบมันนุ่มมันเด้งเหมือนที่น้องอั้นบอกไปอาหารที่มันควรระวังเนาะถึงบอกไว้ว่าอาหารแปรรูปต่างๆเนี่ยถ้าหากเราเลี่ยงได้ก็จะดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูบดเนื้อบดแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มันแปรรูปนะครับของแปรรูปเราไม่รู้หรอกครับว่าในนั้นน่ะเขามีอะไรบ้างว่ามันแปรรูปมาแล้วนั้นแล้วก็เลือกทานนะไม่บอกว่าไม่ได้บอกว่ามันทานไม่ได้เลยมันก็จะมีบางร้านเนาะที่มันแบบปลอดสารพวกนี้นะครับผมที่เขาทำเองทำมือลองเลือกร้านให้ดีก่อนละกันนะในลำพูนของเราก็มีหลายร้านด้วยการที่ลูกชิ้นอร่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการรับรองนะครับผมอย.ต่างๆหรือมีการตรวจต่างๆว่ามันปลอดสารแล้วนั้นๆแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเนาะบางคนบอกว่าชอบมากเลยนะลูกชิ้นที่มันกรอบมันเด้งมันกรึบมากเลยอันนี้แหละครับผมบางทีนะมันก็อาจจะมีสารพวกนี้แหละปนเปื้อนอยู่ก็ได้นะต่อมานะครับผมในช่วงนี้ละกันสารที่3นะเผื่อที่ใครที่พรุ่งนี้ตื่นไปแล้วจะได้ระวังนะครับสารฟอกขาวนะครับสารฟอกขาวก็เป็นชนิดที่มันถูกใช้ในอุตสาหกรรมและการแต่ไม่ควรนำมาผสมอาหารเหมือนกันล่ะครับผมสารฟอกขาวมันก็จะทำให้ดูสีมันสวยนะเหมือนชื่อเขาเลยฟอกขาวนะดูสดใหม่นะครับวัตถุดิบที่ควรใส่ใจนะไม่ว่าจะถั่วงอกเนี่ยนะที่อาจจะมีนะยอดมะพร้าวนะใครเคยกินยอดมะพร้าวอ่อนผัดพวกน้ำมันงาผัดหมูมาบางทีแกงกะทิแล้วก็ใส่ยอดมะพร้าวอ่อนที่จริงอร่อยมากนะแต่บางทีเขาก็เอาไปขายไปวางขายเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สีเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปเพราะว่าเวลาของพวกนี้มันถูกหั่นแล้วนะครับมันก็จะมีสีแบบสีเศร้าเนาะถ้าคนเมืองมันจะว่าสีมันเศร้าเนาะหรือสีมันจะแบบดำๆขึ้นมาหน่อยนะดังนั้นแล้วก็ลองดูกันละกันนะสารพวกนี้มันอาจจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นแล้วก็ระวังละกันหากใครที่หาทานเองได้ประกอบอาหารเองได้ก็จะเป็นเรื่องดีมากๆนะครับแต่ถ้ามันหาไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะทำเองนะครับก็เลือกร้านที่เราไว้ใจในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็คุณภาพของอาหารละกันนะครับผมมาเราฟังเพลงกันดีกว่าเมื่อสักครู่นี้น้องเอิร์ธขอเพลงมานะครับกรุงเทพราตรีนะครับผมรวมไปถึงคุณปอยเนาะขอเพลงคนเรารักกันยากฟังสองเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053 525 565และ 053 525 566

ขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังแทรกเพลงสักหนึ่งเพลงละกันนะเมื่อสักครู่นี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของไฟล์เพลงสักครู่หนึ่งนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวจัดให้นะครับผมสำหรับเพลงคนเรารักกันยากนะครับของคุณปอยละกันนะเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปนะนิยายรักขาดตอนครับผมขอมาจากคุณเสกนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งกรุงเทพราตรีนะครับขอมาจากน้องเอิร์ธเนาะยังไงสองบทเพลงนี้ก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายละกันฟังด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับท่านผู้ฟังนะครับผมค่ะท่านผู้ฟังทางเชียงใหม่ครับโทรมาบอกว่าเอ๊ะพูดเร็วไปหน่อยนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวจะช้าอีกหนึ่งสเต็ปละกันเวลาพูดช้าๆรู้สึกไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่แต่ยังไงแล้วเดี๋ยวจะช้าลงอีกสักหน่อยหนึ่งละกันนะครับผมแน่นอนเลยเมื่อสักครู่นี้เราเอาในเรื่องของสารเคมีต่างๆเนาะที่อาจจะปนเปื้อนในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกๆวันนี้แหละครับดังนั้นแล้วนะครับหากใครที่ซื้อมาทำเองที่บ้านได้ก็จะดีมากๆเลยนะแล้วก็หรือว่าใครที่ปลูกเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผักหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะทำให้เราเหมือนคุมในเรื่องของสารพิษต่างๆที่เราจะมาประกอบอาหารได้เยอะเลยนะครับผมแต่อื่นใดแล้วเนาะบางคนก็จะบอกว่าเวลาทำงานเนี่ยผมเราก็จะไม่มีเวลาทำอาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้านะหรืออาหารกลางวันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมื้อเย็นเนาะที่เรามีโอกาสได้ทำอาหารแล้วก็ทานกับครอบครัวกันแต่ว่ายังไงแล้วก็เลือกร้านนะครับผมที่อาจจะไว้ใจในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆนะครับว่าเอ๊ะมันปลอดภัยจริงนะแม่ครัวเขาเลือกในเรื่องของวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาให้เราทานนะครับแน่นอนเลยหากใครนะผมที่ซื้อผักจากตลาดนะครับต้องบอกว่าผักผลไม้มีประโยชน์อย่างมากนะครับผมมันเลี่ยงไม่ได้เลยบางคนเขาบอกว่าเวลาทานอาหารอยากจะให้ทานผักนะครับผมเป็นครึ่งนึงเลยนะครับผมและอีกครึ่งนึงก็เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าข้าวนี่แหละเป็นอีกส่วนประกอบนึงนะครับผมหลายๆท่านก็อาจจะทำอย่างนี้อยู่แต่รู้ไหมครับว่าผักผลไม้นี่แหละที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มีวิตามินมีแร่ธาตุมีใยอาหารที่ร่างกายสามารถนำไปใช้งานนะครับผมในการที่จะซ่อมแซมร่างกายหรือเป็นพลังงานในการใช้แต่ละวันของเรานะแต่บางอย่างนะครับผมมันก็อาจจะมีสารตกค้างจากการที่เราทำความสะอาดไม่เหมาะสมหรือทำความสะอาดแล้วมันล้างไม่ดีนะครับผมเพราะผักผลไม้เหล่านี้มันมีคราบดินมันมีฝุ่นมันมีสิ่งสกปรกมันมีเชื้อโรคและมีสารนะครับผมกำจัดศัตรูพืชเนาะบางทีนะมันตกค้างอยู่จากกระบวนการเพาะปลูกเหล่านี้หรือแม้แต่การขนส่งที่เขาจะต้องมีการฉีดยาเหล่านี้นะครับผมเพื่อที่จะได้คงสภาพมันไว้เนาะกรมอนามัยนะครับผมจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเอาข้อมูลมาฝากกันสักหน่อยเขาแนะนำวิธีการล้างผักแล้วก็ผลไม้เพื่อลดความเสี่ยงของการตกค้างแล้วก็เชื้อโรคนะมีวิธีนะครับง่ายๆทำเองที่บ้านได้ด้วยนะครับ3วิธีละกันเนาะสำหรับใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านอยู่พรุ่งนี้ตื่นมาทำอาหารตอนเช้าเปิดฟังได้นะครับผมตั้งแต่ตีห้ากันเลยนะครับผมก็มาฟังธรรมะกันก่อนนะตีห้าแล้วก็หกโมงเจอกันน้องแอนเผื่อว่าใครจะเตรียมทำอาหารนะครับผมเอาวิธีนี้ไปลองทำกันได้นะครับผมเริ่มแรกนะครับผมแช่ผักไว้นะครับผมในน้ำเปล่าน้ำสะอาดนี่แหละประมาณ15นาทีครับจากนั้นเปิดน้ำสะอาดไหลผ่านนะครับคลี่ใบผักออกแล้วก็ใช้มือนะถูเบาๆนะครับให้ทั่วบริเวณเลยประมาณ2นาทีด้วยกันวิธีนี้นะครับเหมาะสำหรับการล้างผักจำนวนไม่มากเนาะเวลามันมีมากๆกว่าหูล้างแบบนี้นะต้องบอกว่ามือนี่นะจะแบบว่าเปื่อยกันได้เลยนะครับผมดังนั้นเราก็ดูปริมาณแล้วก็ความเหมาะสมของผักกันด้วยไม่ว่าจะเป็นผักที่เตรียมไว้สำหรับทำอาหารมื้อนะครับมื้อนึงก็พอนะตอนมื้อเช้าๆเนาะเผื่อใครจะตื่นมาทำอาหารหรือผักสดสำหรับทานอาหารในครอบครัวมื้อนึงนะครับผมสิ่งสำคัญก็คืออย่าล้างเพียงผิวด้านนอกนะบางคนนะฮะบางคนเขาบอกว่าเคยเห็นไหมครับเวลาเราไปซื้ออาหารทานแล้วมันจะมีผักแหนมเนาะอย่างเช่นกะหล่ำปลีอย่างเงี้ยเขาก็จะหั่นเป็นแบบว่าซิกซีกใช่ไหมครับผมแล้วก็แช่น้ำไว้บางทีนั้นในซอกใบอะไรต่างๆนี่มันอาจจะมีไข่แมลงไข่หอยดินทรายต่างๆอันนี้อันตรายมากๆนะครับผมดังนั้นแล้วก็ถ้าเราทำทานเองเนาะก็อาจจะต้องล้างให้มันสะอาดสิ่งสำคัญนะครับผมควรจะคลี่ใบเนาะเหมือนที่น้องอั้นบอกไปนะเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่มันอาจจะอยู่ในซอกหลืบของซอกใบต่างๆอยู่นะครับวิธีที่2นะครับผมเพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมาหน่อยนะครับผมมีในเรื่องของน้ำส้มสายชูเข้ามาเกี่ยวข้องครับกรมอนามัยเขาแนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชูนี่แหละมีความเข้มข้น 5% นะครับในอัตราส่วนของน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะนะครับผมก็คือช้อนตักข้าวของเราต่อน้ำ4ลิตรนั่นเองนะครับแช่ผักหรือผลไม้ไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งนึงนะขอย้ำนะครับว่า
ต้องใช้ในสัดส่วนที่มันเหมาะสมไม่ควรเทน้ำส้มสายชูเขาบอกว่าให้ใช้น้ำส้มสายชูปุ๊บพรุ่งนี้โอ้โหเทจกโจกเลยเทเยอะเลยอย่างนี้นะครับไม่ควรนะครับผมเพราะบางทีมันก็อาจจะทำให้ผักของเราเนี่ยมันเข้มข้นไปเนาะผักมันก็อาจจะมีเหี่ยวมีเฉากันได้นะครับแล้วก็รสชาติของผักมันก็อาจจะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับสุดท้ายเลยนะบางคนมีติดบ้านไว้เบกกิ้งโซดานั่นเองครับสำหรับผู้ที่ต้องการล้างผักจำนวนมากๆเลยบางคนโอ้โหวันนี้จะทำอาหารแบบหม้อใหญ่เลยเตรียมไว้นะครับอย่างเช่นจับฉ่ายเนาะใครที่ชอบกินเหมือนน้องอันบ้างนะจับฉ่ายใช้ผักจำนวนมากเลยก็อาจจะต้องใช้เบกกิ้งโซดานะครับผมสามารถใช้เบกกิ้งโซดานะครับผมในการที่จะล้างนะครับผมผักนะครับก็ใช้เบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ10ลิตรแช่ไว้15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งนึงต้องระวังนะครับผมอย่าสับสนนะเบกกิ้งโซดาใช้สำหรับอาหารนะแล้วมันจะมีผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะที่มันจะเป็นโซดาเขาเรียกว่าโซดาไฟเนาะอันนั้นเขาใช้แบบว่าทะลุทะลวงท่อต่างๆนะดูให้ดีนะครับผมบางทีเนาะบางทีต้องบอกงี้นะครับว่าผู้สูงอายุที่บ้านน่ะเวลาเขามีอะไรต่างๆเขาจะชอบเอาไปเก็บไว้ในที่รวมกันเนาะบางทีเราก็อาจจะจำเป็นต้องแยกตู้นะครับผมบางทีหยิบมาใช้ด้วยความเร่งรีบแล้วไม่ได้อ่านไม่ได้ดูฉลากมันอาจจะจำแค่สีของผลิตภัณฑ์นะครับผมแล้วก็เอามาใช้ดังนั้นแล้วอยากจะให้เรามาระวังกันด้วยนะครับผม3วิธีนี้นำไปใช้ได้นะเผื่อตอนเช้าๆใครตื่นมาเพื่อที่จะเตรียมอาหารให้ลูกเตรียมอาหารให้กับคนที่เรารักก่อนที่เราจะไปทำงานนะครับก็เตรียมไว้แบบนี้ล้างผักให้สะอาดล้างทุกอย่างให้สะอาดแล้วก็ทำอาหารด้วยใจนะครับผมแน่นอนเลยว่าอาหารมื้อนั้นน่าจะอร่อยมากๆเลยแน่นอนครับผมมาเราฟังเพลงที่เมื่อกี้นี้เราข้ามผ่านไปนะเนื่องจากว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของไฟล์คนเรารักกันยากฟังเพลงนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

0: FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สองบทเพลงนะครับผมในช่วงนี้ดูเวลาแล้วก็คือเวลาเร็วมากเลยนะครับผมก็ช่วงค่ำคืนแบบนี้เราก็จะมาฟังเพลงกันนะวันนี้มีท่านผู้ฟังขอเพลงเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์มือถือเนาะยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายละกันนะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่นชีวิตนะครับผมของวินัยแล้วก็ศรีสุดานะครับเพลงสุนทราภรณ์นะอีกเพลงนึงที่จบไปเพลงแรกเลยนะครับผมต้องบอกว่าขอข้ามไปก่อนนะของคุณปอยเมื่อสักครู่นี้ขออภัยด้วยละกันนะคนเรารักกันยากนะครับเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงชื่นชีวิตไปแล้วรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเพลงช่วงของแบบว่าสงกรานต์อะไรประมาณนี้ป่ะครับจังหวะมันได้เนาะยังไงแล้วก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายละกันนะครับผมในช่วงนี้ก็ช่วงท้ายรายการแล้วนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ท่านฟังไปนะครับผมเนื่องจากว่ามีท่านผู้ฟังขอเพลงเข้ามาอยู่ก็คือฝากใจฝันนะครับผมจากท่านผู้ฟังที่อยู่ที่เชียงใหม่เนาะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะไม่แน่ใจเชียงใหม่นี้อยู่แถวไหนนะเพราะว่าคลื่นวิทยุเราก็น่าจะไปถึงเชียงใหม่หลายๆที่ด้วยกันเนาะขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆเลยที่แนะนำเพลงกันเข้ามานะครับรวมไปถึงเนาะสามารถติชมกันได้นะครับผมหากต้องการให้เราปรับอะไรเนาะต้องบอกว่าเอ้ยเป็นคนแบบติดพูดเร็วอยู่พอสมควรนะอันนี้แบบดรอปความเร็วประมาณ1แต่ตอนนี้เป็นเบอร์2ซะหน่อยนะเพื่อที่จะได้ทำให้ผู้ฟังได้รับฟังข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจนละกันนะครับช่วงนี้เทศกาลของจังหวัดลำพูนของเรามีเยอะเลยนะครับเผื่อท่านไหนที่รับฟังอยู่และอยากจะมาท่องเที่ยวนะครับผมก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมเป็นประเพณีแล้วก็วิถีชีวิตของคนลำพูนนะครับงานล่าสุดเลยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็คือโคมแสนดวงเนาะเป็นเทศกาลที่หลายๆคนตั้งตารอนะครับผมดังนั้นแล้วใครที่อยากจะเข้ามานะครับผมก็สามารถเข้ามาได้เลยนะ14พฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นวันที่เขาเปิดงานแล้วก็จะมีขบวนต่างๆด้วยมาดูการประดับตกแต่งนะไฟแล้วก็โคมนะครับผมโคมนี่ก็คือเป็นรูปแปดเหลี่ยมเนาะที่เขาบอกว่ามีไฟอยู่ด้านในแล้วก็จะส่องสว่างซึ่งความเชื่อนะฮะก็เป็นการที่เหมือนนำพาชีวิตเราไปเจอแสงสว่างนะครับผมบางทีใครที่อยากจะถวายเป็นพุทธบูชาให้กับองค์พระธาตุเจ้าหาริพุนชัยก็มากันได้นะครับที่วัดพระธาตุเนาะวัดพระธาตุหาริพุนชัยนะครับผมก็มาบูชาโคมนะครับผมภายในวัดแล้วก็นำไปนะครับผมห้อยนะครับผมบริเวณรอบวัดได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเทศกาลโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนของเรามีกิจกรรมห้อยโคมแขวนโคมเนี่ยหลายที่เหมือนกันนะรวมไปถึงที่ลานเจ้าแม่จามเทวีนะครับก็ไปกันได้นะครับส่วนนั้นก็จะมีการให้บูชาโคมเหมือนกันเลยมีการให้ห้อยโคมรวมไปถึงไปสักการะนะครับผมเจ้าแม่จามเทวีกันด้วยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดของเรานะคู่บ้านคู่เมืองนะครับหากใครที่ได้แวะเวียนผ่านมาทางนี้ก็เรียนเชิญนะครับผมมาเสริมสิริมงคลกันนะในช่วงของกลางๆปีแบบนี้นะครับบางคนก็จะบอกว่าเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่เนาะก็มาทำให้เกิดแบบว่าสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็ครอบครัวละกันรวมไปถึงนะครับผมมีกิจกรรมอีกเยอะเลยในจังหวัดลำพูนของเรานะครับฝากติดตามด้วยละกันหากใครที่เป็นแฟนเพจของเราเป็นแฟนๆเนาะเพจก็เป็นของสวทลำพูน FM 95นะครับผมติดตามกันได้นะแล้วก็ใครที่มีวิทยุนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับหรือแม้แต่ทางคลื่นวิทยุ FM 95ก็เปิดรอกันได้เลยนะเดี๋ยวดีเจหลายๆท่านก็จะนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันหากมีงานต่างๆที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับผมได้ลองเข้ามาสัมผัสกันดูนะครับล่าสุดนี้อย่าลืมนะครับผมโคมแสนดวงแล้วก็เทศกาลอื่นๆมากันได้เลยลำพูนยินดีต้อนรับมากๆหากใครมาแล้วนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันก็เอิ้นบอกหากันได้นะครับบอกเอิ้นบอกหากันเป็นคนสาบเมืองเนาะบอกกันได้นะครับเผื่อจะได้พบเจอกันเนาะแฟนๆทุกท่านเลยนะครับส่วนวันนี้เพลงเพื่อคุณนะครับต้องนำรายการลากันไปแล้วเหลืออีกประมาณ4นาทีเองก็น่าจะได้อีกประมาณอีก1เพลงเนาะลาไปละกันลาไปกับเพลงนี้นะครับผมฝากใจฝันนะครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับกับรายการเพลงเพื่อคุณวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 ว่ากระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการดังกล่าวหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนวัสดุรีไซเคิลในขนส่งตู้สินค้าอายัดไว้เป็นของกลางเร่งสืบหาแหล่งที่มาและผู้เกี่ยวข้อง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังพบขนส่งตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามากองเก็บซึ่งนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจโกดัง5แห่งพบวัสดุรีไซเคิลหลายชนิดปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบเครื่องจักรคัดแยกและบทย่อยวัสดุซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างกากของเสีย14ตัวอย่างและนำทิ้ง1ตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอายัดสิ่งของที่พบในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้พบป้ายกำกับกองกากของเสียระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศและน้ำหนักสินค้าซึ่งอาจใช้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ขนส่งและแหล่งที่มาของตู้สินค้าพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจัดการวัสดุไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวนางเอเลโอโนรามิโตรฟานทูตรัสเซียประจำบัลแกเรียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับโดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำซึ่งในจำนวนนี้เป็นเรือของยูเครน1ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียในทะเลดำในวันนี้พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงขณะที่นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างบัลแกเรียด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่โจมตีเรือเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและความปลอดภัยทางทะเลส่วนทางการรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในวันนี้คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะพระราชทานให้กองทัพไทยนะคะเพื่อใช้ในการเชิญธงชัยเฉลิมพลในพิธีการของกองทัพซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใช้บรรเลงในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและตรวจพลสวนสนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ขณะที่มีการเชิญธงจากหน่วยต่างๆเข้าประจำที่หน้าพระพลาจนเรียบร้อยนี่ก็คือเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลวันนี้จะเป็นการบรรเลงของวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชธงชัยเฉลิมพลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่17และทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2495ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้13ตุลาคมเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันที่เราสูญเสียองค์พระประมุขของชาติคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตวันที่13ตุลาคมปี2559ค่ะคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ทุกวันที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชมีการทำบุญใส่บาตรและวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์ค่ะแล้วก็ให้หยุดราชการ1วันนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์13ตุลาคมหวังว่าท่านคงไม่ลืมแน่นอนเราจะฟัง2เพลงซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติผู้ทรงเป็นเอกในการพัฒนาน้ำและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเพลงนั้นชื่อเพลงน้ำรักป่าคุณยันยงเสลานนท์คุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณสุรพลวันประเสริฐจะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้บรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะอีกเพลงหนึ่งที่ท่านจักรนิพนธ์ถวายก็คือเพลงอุทยานมหาราชพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์ให้กับโครงการสวนหลวงร.9โดยดัดแปลงจากส่วนหนึ่งของเพลงตะวันลามาเป็นบทนำนะคะแล้วก็ยังมีเพลงร่วมรักที่แต่งไว้ในอดีตนำมาประกอบอยู่ในเพลงอุทยานมหาราชนี้ด้วยเราจะฟัง2เพลงนะคะน้ำรักป่าและอุทยานมหาราช

ที่จบไป2เพลงนั้นก็คืออุทยานมหาราชหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสวนหลวงร.9ในฝันและเพลงน้ำรักป่าเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันนี้13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะและขณะเดียวกันนะคะวันที่13ตุลาคมเมื่อปี2536ก็เป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริด้วยเราจะฟังเพลงผลงานของท่านจักรกันในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงสวนรักสุนทรภรณ์และคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อได้ร่วมรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะ

วันนี้เราฟังเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์และเป็นการขับร้องคู่ชายหญิงก็เป็นการรำลึกถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริซึ่งวันนี้13ตุลาคมนอกจากจะเป็นวันนวมินทรมหาราชแล้วยังเป็นวันสิ้นพระชนของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะปี2536คราวนี้เราจะฟังเพลงคู่อื่นๆกันต่อนะคะจะเริ่มด้วยทำนายฝันคุณสมศักดิ์และคุณวรนุชขับร้องเพลงนี้คุณสมศักดิ์และคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งเพลงวอนเฉลยคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและสัญญาชีวิตโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดานะคะผลงานของทาตรีและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

เพลงคู่ต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์และคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปสซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ต่อได้เพลงบึงน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

ก่อนจะไปฟังข่าวนะคะฟังเพลงคู่ในเพลงดาวประดับฟ้าสุนทรภรณ์และคุณวรรณนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเอื้อแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน
6: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานสำนักชลประทานที่14กรมชลประทานชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักบริเวณรอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีส่งผลให้น้ำป่าจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยก่อนรวมลงคลองบางเค็มและลอดผ่านถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับคลองมีขนาดเล็กคดเคี้ยวภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้ายืนยันท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนห้วยแม่ประจันทั้งนี้ได้ย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องเข้าประจำในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเพื่อให้สามารถสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล่วงหน้าให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและห้วยแม่ประจันให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำรวมที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทายน้ำให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจราชมนูตรวจพบชาวต่างชาติ21คนหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเข้าเมืองมายังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบบางรายมีร่องรอยการถูกทำร้าย
7: เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยฐานราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านใหม่รีเมยตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองใหม่ชเวโกโกฝั่งเมียนมาระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติ21คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนในจำนวนนี้มีชาวเคนยา14คนชาวอินโดนีเซีย5คนส่วนชาวฟิลิปปินส์และยูกัน ันดามีชาติละ1คนทั้งหมดให้การว่าหลบหนีออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบว่ามี4คนมีบาดแผลและรอยแผลเป็นตามร่างกายคาดว่าถูกไฟฟ้าช็อตและถูกทุบตีด้วยของแข็งหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งหมดให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยวตั้งเป้าเริ่ม1มกราคมปีหน้าเพื่อลดภาระประชาชนเดินทางข้ามสายเตรียมคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารรวมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกรอบอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าตั้งเป้าเริ่มดำเนินการมาตรการในวันที่1มกราคม2570กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.อนุมัติงบชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในระยะแรกผู้โดยสารชำระเงินตามปกติและระบบจะคืนส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังให้ผู้ลงทะเบียนผ่านเงื่อนไขโดยประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับและเงื่อนไขการรับเงินคืนจากกระทรวงคมนาคมต่อไปทางนี้จะเร่งประสานธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตร EMV และหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตเป้าหมายระยะยาวคือปรับปรุงระบบหัวอ่านบัตรของทุกสายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีแผนขยายการเชื่อมโยงระบบตัวร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะและเรือระยะต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วว
8: ิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time ในค่ำคืนวันนี้ค่ำคืนของวันที่13ตุลาคม2569ครับอยู่กับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะครับยุค60 70 80 90พ่องนะครับเพลงสากลเก่าๆที่หลายท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็เข้ากับบรรยากาศในยามทุกค่ำคืนเลยเมื่อคืนจะนี่นะฟังเพลงเก่าๆเย็นสบายๆนะครับหลายท่านก็สามารถเนาะสามารถช่วยฮื้อหลายท่านเข้านอนอย่างมีความสุขได้นะครับเพราะบางเพลงนี่ทำแล้วเฮานึกถึงอดีตนะครับบางครั้งหลายท่านก็ว่าเนาะว่าอดีตของหลายคนนี่นะมันมักจะอยู่ในเสียงเพลงนะแต่นะครับลองคิดดูลองคิดพอเนาะมันก็แต่นะครับอย่างเพลงนี้เขาก็คิดถึงสมัยเรียนหนังสือเพลงนี้สมัยคิดถึงตอนคบกับคนนั่นคนนี้เนาะนะครับมันก็จะมีพ้องเนาะตีความทรงจำมักจะมากับเสียงเพลงครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็ดีเจโอมก็รับหน้าที่ดำเนินรายการอาสาเปิดเพลงเพราะๆส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะครับหรืออยากฟังเพลงก็โทรกันเข้ามาได้นะครับ 053-525-565 ครับพักฟังเพลงกสกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการ For the Good Time ค่ำคืนนี้ครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่สองของรายการ For the Good Time นะครับช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงในเรื่องของการฟังเพลงนะครับก็ช่วยให้เฮาเนี่ยนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับหากเหลือฟังเพลงที่มีจังหวะจ้าจ้านะครับนะเพลงบรรเลงเพลงคลาสสิกนะเสียงธรรมชาตินะครับหรือว่าเสียงเพลงที่คุณผู้ฟังชอบนะครับก็จะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ลดฮอร์โมนความเครียดนะก็จะนำไปสู่การหลับลึกที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่หากฟังเพลงคลอเบาๆแล้วยังนอนบ่หลับนะลองใช้เทคนิคเหล่านี้ครับนอนกิ้งไปมานะ20นาทีนะครับใช้กด20นาทีนี่นอนกิ้งไปกิ้งมา20นาทีถ้ายังบ่หลับนะลุกออกจากเตียงไปทำกิจกรรมผ่อนคลายเบาๆนะครับนอกเตียงนะเช่นอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษเนาะเหยียดร่างกายนะครับรีไฟ

กลับมาป้ากันช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ส่งทุกท่านไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการนะครับแล้วก็มาต่อกันตีเทคนิคนะถ้าเกิดคุณผู้ฟังนอนบ่หลับนะแล้วก็ฟังเพลงเบาๆแล้วก็ยังนอนบ่หลับนะกลิ้งไปกลิ้งมา20นาทีแล้วอ่านหนังสือก็แล้วนะครับอ่านนิยายเก่าๆก็แล้วนะครับลองฝึกหายใจแบบ4นะครับ478นะ478นี่ก็เป็นเทคนิคที่ช่วยสลัดความฟุ้งซ่านทำให้ระบบประสาทสงบอย่างรวดเร็วได้แก่สูดหายใจลึกๆนะครับหายใจเข้าลึกๆทางจมูกนับ1 2 3 4นะครับแล้วก็กั้นหายใจไว้นับ1 2 3 4 5 6 7นะกั้นหายใจนี่นับ7นะแล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆนะครับนับถึง8เลยนะนะครับบอดี้ลืมจดไว้เทคนิคหายใจแบบ478สูดหายใจเข้าทางจมูกนับ1ถึง4กลั้นหายใจนะครับนับไว้1ถึง7แล้วก็พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆนับ1ถึง8ทำซ้ำ4รอบนะลองดูนะครับแล้วก็ลองปรับห้องให้เย็นลงเพราะร่างกายของมนุษย์ต้องการให้อุณหภูมิแกนกลางลดลงเล็กน้อยเพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าถึงเวลานอนแล้วนะครับการปรับแอร์ให้เย็นขึ้นสักน้อยหนึ่งก็จะช่วยกระตุ้นความง่วงได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เลิกดูนาฬิกาเนาะซึ่งแสงสีฟ้าจากจอมือถือนะครับจะไปยุติการสร้างเมทาโลนินฮอร์โมนความง่วงนะครับแล้วก็การคอยมองนาฬิกาว่าโอ้กี่โมงละดึกพันนี้นอนบ่หลับเตื่อนี่ก็จะยิ่งเพิ่มความกดดันทำให้เขาตาข้างนักกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นฟังเพลงเนาะฟังคลื่นเสียงเพลงบรรเลงนี่ก็จะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นนะครับอย่างลูกบ่าวดีเจโอมนี่เมื่อคืนมาเอาละเปิด YouTube นะฟังเสียงฝนตกกับเสียงฟ้าร้องนะครับบ่ใช่ฟ้าร้องดังนะฟ้าร้องเบาๆนะครับแล้วก็มีเสียงฝนตกนะครับนี่ก็จะช่วยให้นอนสบายยิ่งขึ้นนอนรับเร็วขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคของลูกบ่าวสำหรับดีเจโอมถ้านอนคนเดียวแล้ววันไหนนอนคนเดียวแล้วนอนบ่ใครรับนี่ก็จะเปลี่ยนแสงหน้าจอเนาะเป็นโหมดมืดนะครับแล้วก็คือปรับแสงสว่างออโต้แล้วก็จะอ่านนะจำพวกนิยายเนาะหรือว่าอาจจะดูการ์ตูนแนวมังงะกาที่เขาชอบกานะครับเริ่มสังเกตหลังๆละถ้าดีเจโอมเข้านอนนี่นะถ้าอ่านไปสักร้อยตัวหนังสือนะก็จะง่วงละนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับตีจะวิธีเทคนิคแตกต่างกันไปเนาะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันแถมสักคำหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับ Good Times

กลับมาพากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time นะครับคำคืนนี้โอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ก็กล่อมคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงสากลเก่าๆเพราะๆคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วครับช่วงสุดท้ายของรายการเราก็ส่งคุณผู้ฟังเขานอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเช่นเคยแล้วเรากลับมาพากันใหม่นะครับรายการ For the Good Time นะครับวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลคือเจนสมัยพระพุทธเจ้ายังตนอยู่นั้นเปิ้นบ่เรียกกันว่าอินเดียเปิ้นเรียกกันว่าชมพูทวีปชมพูทวีปนั้นมีบรรดาประชาชนอาศัยอยู่นักมากมายหลายเชื้อชาติหลายภาษาหลายศาสนามีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อความเลื่อมใสแตกต่างกันไปอินเดียสมัยโบราณตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนั้นแบ่งการปกครองออกมาเป็นตั้งมดตั้งปวง16ประเทศด้วยกันเป็นเรียกกันว่ามหาชนบท16แห่งอันประกอบไปด้วยแคว้นอังคะแคว้นมคตแคว้นกาสีแคว้นโกศลแคว้นวัดชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นกุรุแคว้นปัญจาระแคว้นมัชฌะแคว้นสุรเสนะแคว้นอัสสกะแคว้นอวันตีแคว้นคันธาระและก็แคว้นกัมโพชะบ้านเมืองต่างหลายต่างปวงนี้ต่างก็มีการปกครองการบริหารบ้านเมืองของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละแคว้นแต่ละเมืองไปแคว้นหนึ่งก็อาจจะมีเมืองที่เป็นบริวารมากมาย แล้วก็มีเมืองหลวงแห่เมืองหนึ่งยังยกตัวอย่างอาณาจักรล้านนาในสมัยก่อนก็มีราชธานีอยู่ที่เจียงใหม่เมืองตั้งหลายตั้งปวงเป็นต้นว่าเมืองลำปูนเมืองลำปางเมืองแป่เมืองน่านพะเยาเจียงไฮเมืองเถินเมืองอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ปากันมาขึ้นกับอาณาจักรล้านนา57หัวเมืองอย่างนี้ก็เรียกกันว่าเป็นแคว้นแคว้นหนึ่งอันนี้เปรียบเทียบกับในสมัยอินเดียโบราณนะยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเมืองกบิลพัสดุ์ของพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมืองเทวัฏฐะเมืองของพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าสองเมืองนี้เป็นเมืองน้อยๆมีการปกครองขึ้นอยู่กับแคว้นโกศลโดยมีเมืองสาวัตถีนี้เป็นเมืองหลวงมีพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นพระราชาอย่างนี้เป็นต้นเมืองเหล่านี้เนี่ยบอกว่าจะเป็นแคว้นอังคมคธกาสีโกศลวัชีมัลละเจตีวังสากุรุปัญจระมัชฌสุรเสนะอัสกะอวันตีคันธาระและกัมโพชะนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับสิ่งต่างๆทั่วไปในโลกคือมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเมืองบางเมืองนั้นเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดระบบการเมืองการปกครองการศาสนาการพาณิชยกรรมการค้าการขายการเกษตรกรรมอย่างเจริญรุ่งเรืองแต่ผลสุดท้ายมาก็ร่วงโรยไปตามกาละตามเวลาบางทีก็อาจจะถูกอำนาจของแคว้นต่างๆเมืองต่างๆมาโจมตีก็ได้อาตมาจะยกตัวอย่างอยู่สองแคว้นคือแคว้นมคธของพระเจ้าอาชาติศัตรูและแคว้นวัชีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีแคว้นมคธนั้นมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองราชคฤห์มีพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพระราชาผู้ปกครองแคว้นวัชีนั้นมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเวสาลีมีบรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีจำนวน 7,777 พระองค์หรือบางตำราก็ว่า 7,707 พระองค์ร่วมบริหารราชการบ้านเมืองปกครองกันแบบสาธารณรัฐกษัตริย์แต่ละเมืองนั้นก็อาจจะมีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองสักประมาณตำบลน้อยๆเนี่ยอยู่จำนวน 7,000 กว่าตีแล้วก็มีหัวหน้าทุกท่านทุกคนนั้นเป็นวงวานว่านเครือเชื้อสายราชวงศ์พงพันธุ์อันเดียวกันก็ปากันปกครองบ้านเมืองมาด้วยรักแห่งสามัคคีธรรมโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแนะนำเมื่อบรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีตั้งหลายตั้งปวงนั้นมั่นคงดำรงอยู่ในรักอปริหานิยธรรม7ประการอปริหานิยธรรม7ประการนั้นแปลว่าธรรมะที่ประพฤติปฏิบัติแล้วมีแต่ความเจริญไม่มีทางเสื่อมประกอบไปด้วยคุณธรรมข้อที่1คือมันประชุมกันเนืองนิดข้อที่2เมื่อเริ่มประชุมเลิกประชุมก็คือเริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกันข้อที่3ยอมรับมติที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาต่างๆข้อที่4ยอมรับเคารพผู้อาวุโสข้อที่5ดูแลสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสข้อที่6ส่งเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรมและข้อที่7ส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนาที่ตัวเองนับถือในเมืองนั้นๆเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนอปริหานิยธรรมทั้ง7ประการนี้แก่บรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ฤชวีแล้วหมู่กษัตริย์ฤชวียึดเอาธรรมเนียมปฏิบัติตนในการปกครองประเทศชาติตามหลักอปริหานิยธรรมนี้ค่อนข้างจะเคร่งครัดโดยบ่ฮือขาดตกบกพร่องแต่ประการใดมันทำราชการงานหลวงว่ากันว่ากษัตริย์ฤชวีทุกพระองค์นั้นไม่ประทับหนุนหมอนหมายความว่าไม่หนุนพระขเนยที่ยัดด้วยของนุ่มเป็นต้นว่าหมอนที่เอางิ้วยัดเข้าไปนะเปิ้นมาหนุนเปิ้นจะหนุนหมอนไม้เพื่อไม่ให้หลับลึกจนเกินไปเพื่อให้หลับได้นิดเดียวแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำการทำงานทำราชการป พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองสืบต่อไปเมืองก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาญาติโยมทั้งหลายทีนี้ความเจริญรุ่งเรืองนี้เนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อบ้านต่อเมืองอย่างหนึ่งแถมอย่างหนึ่งก็เป็นผลร้ายก็คือว่าเมืองอื่นๆนั้นพอหันเฮาเจริญก้านกรุงรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอย่างต่างๆนักมากมายผู้คนมนตรีมีอริยธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามก็อยากจะได้ไว้ในความครอบครองพ่องอันนี้ก็เช่นเดียวกันแคว้นวัชีกับแคว้นมคธนี่เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กันญาติโยมทั้งหลายเมื่อบรรดาหมู่ชาวมคธทั้งหลายตั้งพวงเปิ้นหันแคว้นวัชีนั้นเจริญขึ้นก็เลยปากันอิจฉาอยากจะได้แล้วความอยากจะได้ของเปิ้นนั้นเปิ้นก็สมกล้าสมควรเปิ้นเนื่องด้วยว่าแคว้นมคธนั้นเป็นแคว้นที่มีกองกำลังทัพที่เกรียงไกรและก็ใหญ่โตไปรบชนะบ้านเมืองต่างๆมาเป็นจำนวนนักมากมายแล้วแต่ว่าบางอย่างบางประการอาจจะมีของเล็กๆน้อยๆที่ว่าวัชีมีแต่มคธไม่มีนั่นก็คือว่าเล่ากันไว้ในตำนานว่าที่แคว้นวัชีนั้นมีภูเขาลูกน้อยๆลูกหนึ่งบนภูเขาลูกนั้นมีต้นไม้มีป่าไม้ชนิดหนึ่งป่าไม้ชนิดนี้เนี่ยเป็นป่าไม้ที่มีความหอมทั้งต้นเปลือกก็หอมกิ่งก้านก็หอมดอกใบก็หอมเมื่อใดที่ต้นไม้เหล่านี้พร้อมใจกันออกดอกแล้วดอกเหล่านั้นปลิวว่อนลงสู่พื้นดินไหลลงในแม่น้ำอันเป็นสาขาของแม่น้ำคงคาและก็ไหลลงสู่แม่น้ำคงคาก็จะทำให้แม่น้ำคงคานั้นหอมไปทั้งสายเลยต้นไม้ชนิดนี้เป็นป่าอยู่พอสมควรอยู่บนภูเขาลูกนี้เนี่ยความนี้สาบไปถึงพระเจ้าอาชาตศัตรูแห่งแคว้นมคธก็อยากจะได้พร้อมพระเจ้าอาชาตศัตรูก็บอกให้ยกกองกำลังทัพไปเพื่อที่ว่าจะไปเอาไม้หอมชนิดนี้ละหมู่บรรดากษัตริย์ฤชวีทั้งหลายพอรู้ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูยกทัพมาก็จะปากันตัดหน้าไปชิงเอาดอกไม้หอมเหล่านี้มาเหี่ยก่อนแล้วก็ตั้งกองกำลังทหารไว้ระวังไม่ให้ใครขึ้นไปทำลายป่าไม้ที่มีกลิ่นหอมนี้ได้พระเจ้าอาชาติศัตรูยกกองกำลังทัพมาหลายครั้งแต่ก็พ่ายแพ้ปราชัยไปตลอดจนในที่สุดมาก่อความพ่ายแพ้ของพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเคยชนะที่หนึ่งมาตลอดวันหนึ่งต้องแพ้ต่อคนอื่นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เลยเกิดความคิดมุมานะเอาละบ่อยากจะได้เพียงแค่ต้นไม้หอมนี่แหละแต่ว่าอยากจะได้แว่นแคว้นวัชีมาเป็นของตัวเองทั้งมดทั้งประเทศทั้งเมืองเลยเอจะทำอย่างใดดีก็มาปรึกษาหารือกันกับบรรดาเสนาอำมาตย์ตั้งหลายตั้งปวงเสนาอำมาตย์ตั้งหลายตั้งปวงก็ไหว้สักกราบบังคมทูลว่าที่บริเวณชายแดนบ้านเฮาเนี่ยแล้วก็อยู่ติดกันกับชายแดนของแคว้นวัชีเพียงแค่ว่ามีแม่น้ำคงคาขั้นอยู่ระหว่างกลางมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่ว่าบ้านปาตลิคามบ้านปาตลิคามนี้ภูมิประเทศงดงามตลอดจนกระทั่งถึงอุดมสมบูรณ์ทำไร่ไถนาก็ได้ผลดีตามความประสงค์มุ่งหมายเพราะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้แม่น้ำเป็นบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำผู้คนในเมืองปาตลิคามนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนดีมีตระกูลมีขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะตัวเฉพาะตนเป็นเอกลักษณ์ถ้าเราจะปากันไปตั้งเมืองตั้งบ้านปาตลิคามนี้ให้เป็นเมืองแล้วให้ทำหน้าที่เป็นประดุจดังเมืองหน้าด่านของแคว้นมคธก็จะเป็นเรื่องดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อบรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายตั้งปวงถวายคำแนะนำนี้ต่อพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ปราบปลื้มดีใจเป็นอย่างยิ่งทรงพิจารณาแล้วหันตามคำแนะนำของบรรดาเสนาอำมาตย์ต่างหลายเหล่านั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อำมาตย์สองท่านชื่อว่าสุนีทะอำมาตย์คนหนึ่งท่านวัสการพามท่านหนึ่ง ไปเป็นหัวหน้าดำเนินการก่อร่างสร้างแปลงบ้านปาติลคามให้เป็นเมืองตั้งชื่อว่าเมืองปาตาลิบุตรแปลว่าบุตรของแคว้นมคธราชเมืองปาตาลิคามบุตรของแคว้นมคธราชและก็ทีนี้ก่อปากันไปตั้งบ้านเมืองจากบ้านธรรมดานี่นะเป็นเมืองใหญ่โตโอฬารเป็นเมืองหน้าด่านมีความเจริญก้านกรุงรุ่งเรืองหลายอย่างหลายประการทีนี้ก็ตอนนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็บอกว่าเอาละเมื่อสร้างบ้านสร้างเมืองปาติลิคามนี้เป็นฐานทัพที่มั่นคงสลับเผาแล้วก็ลองหาวิธีการที่จะไปรบเพื่อที่จะยึดเอาแคว้นวัชีมาเป็นของแคว้นมคธเท่าใดแต่ว่ายกทัพไปรบครั้งใดก็ตามปรากฏว่าพ่ายแพ้มาโดยตลอดบ่สามารถจะเอาชนะแคว้นวัชีได้พระเจ้าอาชาติศัตรูก็มีความแปลกใจว่าเอ๊ะแคว้นวัชีนี้มันแปลกประหลาดมีความสำคัญอย่างใดถึงบ่สามารถที่จะยึดเอามาเป็นบ้านเป็นเมืองของเฮาได้เมืองนี้ตีไม่แตกทั้งที่กองกำลังทัพบ่ยิ่งใหญ่เท่าเฮาพระเจ้าอาชาติศัตรูสงสัยอย่างนั้นวันหนึ่งก็เลยโปรดเธอพระสกลพามไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าเพราะว่าบรรดาเสนามาตั้งหลายประชุมกันว่าเหตุที่เฮาบ่สามารถจะตีแคว้นวัชีแตกได้นี้เนี่ยมันบ่มีไผร่วมรู้ว่าเหตุผลมันเป็นอย่างใดบุคคลที่จะรู้ก็มีพระพุทธเจ้าตนเดียวนะที่จะรู้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องสันติธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องความสงบสันติสุขเพราะนั้นไปถามพระองค์ท่านก็จะมาตอบแน่นอนวัสกรพามไปเข้าเฝ้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูพระราชาแห่งแคว้นมคธราชโปรดเทิดหม่อมฉันมากราบบังคมทูลถามพระพุทธองค์ว่าการที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงยกกองกำลังทัพไปจะยึดเอาเมืองเวสาลีของแคว้นวัชีนั้นจะได้ถึงว่ายึดบ่ได้ยกทัพไปหลายต่อหลายครั้งพระพุทธเจ้าไม่ตอบปัญหาของวัสกรพามแต่พระพุทธเจ้ากลับผินพระพักไปถามพระอานนท์ว่าอานนท์ในตอนนี้เนี่ยบรรดาเหล่ากษัตริย์ลิชวีแห่งเมืองเวสาลีแคว้นวัชีนั้นยังประพฤติปฏิบัติดำรงมั่นคงอยู่ตามหลักอปริหานิยธรรม7ประการอยู่ก่อนพระอานนท์พุทธอุปัชฌาย์ก็กราบบังคมทูลว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญบรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีมาแต่เฉพาะผู้ปกครองตะอันเสนาอามาตย์ประชานราชเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ยึดหลักอปริหานิยธรรม7ประการคือมันประชุมกันเนืองนิบ2เริ่มประชุมเลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน3ยอมรับมติที่ประชุมในการแก้ไขปัญหา4ยอมรับเคารพผู้อาวุโสในบ้านในเมือง5ดูแลสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส6ส่งเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรมของเมือง7ส่งเสริมและทนุบำรุงพระพุทธศาสนาบรรดากษัตริย์ลิชวีตั้งหลายปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมทั้ง7ประการก็เลยเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งมีความสามัคคีกันบัดแตกสามัคคีกันพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ต่อไปว่าสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ของคณะก่อให้เกิดความสุขเปิ้นว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็สรุปเพื่อพระอานนท์ว่าอานนท์ตราบใดที่บรรดาเหล่ากษัตริย์ลิชวีตั้งหลายยังรักษาหลักอปริหานิยธรรมทั้ง7ประการนี้ไว้ได้อย่างเคร่งครัดตราบนั้นจะบ่มีไผมาโจมตีเมืองเวสาลีได้เป็นอันขาดเลยวัสกรพามได้ฟังอย่างนั้นด้วยสติปัญญาของเปิ้ลเนี่ยนะก็รีบกลับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วก็กราบบังคมทูลถวายพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์พระเจ้าชาติศัตรูท่านมาเข้าใจในเรื่องนี้ก็ถามวัสกรพามว่ามันหมายความว่ายังไงวัสกรพามก็บอกว่าหมายความบ่ยาก คือหมายความว่าตราบใดที่กษัตริย์ดิฉวียังมีสามัคคีกันอยู่ต่อให้เฮายกกองกำลังทัพไป10ครั้ง20ครั้งเฮาก็บ่สามารถจะเอาชนะเพิ่นได้แต่ว่าเมื่อใดที่บรรดาเหล่ากษัตริย์ดิฉวีทั้งหลายแตกสามัคคีกันเมื่อนั้นละบ้านเมืองเขาต้องล้มเหลวแน่นอนต้องถึงการละอันพินาศชิบหายทีนี้ก็พระเจ้าชาติศัตรูว่าแล้วจะฮือเฮาทำอย่างไรล่ะวัสการพามก็บอกว่าเอาอย่างนี้ม่อมฉันขออนุญาตไปทำพิษสักอย่างหนึ่งและจากนั้นฮือพระองค์ไตร่สวนทวนถามโทษของม่อมฉันพอเสร็จเรียบร้อยละหันว่าม่อมฉันมีโทษก็ขอฮือพระองค์ท่านนั้นมีพระราชดำรัสสั่งลงโทษโดยการโบยตีหลังของม่อมฉัน60ครั้งแล้วก็ไล่ม่อมฉันออกจากเมืองเนรเทศออกจากบ้านจากเมืองไปเลยพระเจ้าชาติศัตรูว่าจะไปทำอย่างนั้นได้อย่างไรก็ท่านเป็นคนดีอันเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ยากพระองค์ท่านมันคือการเล่นละครฉากหนึ่งถ้าพระองค์ยอมร่วมกับม่อมฉันรับรองม่อมฉันจะเอาเมืองเวสาลีมาเป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคธคือใดพระเจ้าชาติศัตรูบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ท่านคงจะเจ็บตัวลำบากตัวน้อยหนึ่งนอกวัสการพามก็บอกว่าบ่เป็นอย่างวันหนึ่งวัสการพามก็ไปทำพิษพระราชบัญญัติอยู่กฎหนึ่งการพิษในกาลครั้งนั้นเนี่ยบรรดาคณะลูกขุนคือบรรดาคณะสารผู้พิพากษาต่างหลายต่างปวงในสมัยนั้นเล็งเห็นว่าวัสการพามมีความพิษถึงขั้นให้เนรเทศออกจากอาณาจักรพระเจ้าชาติศัตรูก็เลยสั่งให้เคี่ยนตีวัสการพามหกสิบครั้งโดยแซ่ไหวแล้วก็จากนั้นก็ไล่วัสการพามออกจากเมืองมคธราชมาให้อยู่ละวัสการพามก็ไปเข้าเฝ้าเหล่ากษัตริย์ดิฉวีต่างหลายกราบบังคมทูลว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญผู้เป็นพระราชาต่างหลายต่างปวงในเมืองเวสาลีนี้หม่อมฉันเป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่ประจำราชสำนักของพระเจ้าอชาตศัตรูสู้ทำราชการงานหลวงรับใช้พระองค์ท่านมาด้วยดีโดยตลอดวันหนึ่งหม่อมฉันมีความพิษแต่พระองค์ท่านกลับบ่มีความเมตตาหม่อมฉันบ่พิจารณาถึงคุณงามความดีที่หม่อมฉันเคยสร้างมาแต่อดีตการหนหลังกลับมีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้โบยตีหม่อมฉันโดยแซ่หวาย60ครั้งแล้วก็ไล่เนรเทศหม่อมฉันออกมาจากแคว้นมคธราชจริงๆแล้วหม่อมฉันนั้นจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะสติปัญญาหม่อมฉันก็สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงตนได้อยู่เลี้ยงครอบครัวลูกหลานได้อยู่แต่หม่อมฉันเสียดายความรู้ความสามารถที่หม่อมฉันศึกษาเล่าเรียนมานั้นหม่อมฉันก็อยากจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองหม่อมฉันก็เลยมาขอสมัครรับราชการอยู่ในราชสำนักของเมืองเวสาลีนี้ว่าแล้ววัสการพามก็เปลื้องเสื้อผ้าเพื่อบรรดาเหล่ากษัตริย์ดิฉวีตั้งหลายหันรอยหวายที่พระเจ้าชาติศัตรูสั่งให้โบยโอ้ปรากฏว่าเป็นรอยหวายแท้หลังชอบช้ำไปหมดเป็นแผลเวอะวะน่ากลัวเลยกษัตริย์ดิฉวีตั้งหลายตั้งปวงหันเป็นความจริงก็บอกว่าเอาเถอะเราจะฮับตันไว้เพื่อมาเป็นอำมาตย์ในเมืองเวสาลีนี่ก็แล้วกันแต่ตอนนี้ไปรักษาตัวให้หายก่อนวัสการพามก็ไปนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักซึ่งกษัตริย์ดิฉวีพระราชทานให้จนกระทั่งแผลหายเรียบร้อยแล้วก็เข้ารับราชการตั้งหน้าตั้งตาทำราชการงานหลวงเป็นอย่างดีเลยญาติโยมทั้งหลายมหือขาดตกบกพร่องทุกอย่างทุกประการทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปจนบรรดากษัตริย์ดิฉวีทั้งหลายตายใจไว้วางใจวัสการพามก็เริ่มแสดงวิธีการออกมาละมีการยุยงส่งเสริมเพื่อบรรดาเหล่ากษัตริย์ดิฉวีทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันเดิมทีกษัตริย์ดิฉวีทั้งหลายเนี่ย7,000กว่าพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ค่อนข้างจะมีความขยันมันเพียรว่ากันว่าเวลานอนหลับเวลาเข้าที่พระบรรทม จะบำบันทมโดยการหนุนพระขเนยหนุนหมอนที่ยัดด้วยงิ้วด้วยนุ่นที่มีความสบายแต่ว่าจะหนุนหมอนไม้เพียงเพื่อฮื้อว่าจะได้ตื่นเจ้าๆมาทำราชการงานหลวงมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองสืบต่อไปด้วยสามัคคีธรรมเพราะสามัคคีนั้นมีค่ามหาศาลตลอดการก่อเกิดประเสริฐผลพลังงานสร้างโลกใหม่ให้โสภณพลังคนช่วยเร่งรัดพัฒนา1บวก1บวก1ก็ถึงล้านสมัครสมานดวงใจไว้เถิดหนามันสมองกับ2มือคือศรัทธาจงฟันฝ่าอุปสรรคถึงหลักชัยนี่คือลักษณ์แห่งสามัคคีธรรมญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเมื่อวัสการพามไปขอรับราชการในราชสำนักของเมืองเวสาลีบรรดาเหล่ากษัตริย์ดิชวีต่างหลายได้ตั้งให้วัสการพามนั้นมีหน้าที่อบรมสั่งสอนราชกุมารต่างหลายเมื่อวัสการพามไปอยู่รับใช้บรรดากษัตริย์ได้ชวีเป็นเวลาเมินจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยถึงเวลามหันสมควรว่าจะเริ่มดำเนินการแผนงานของตัวเก่าได้ละก็ใช้วิธียุโยงส่งเสริมให้เปิ้นแตกสามัคคีกันเป็นต้นว่าวันหนึ่งวัสการพามไปเข้าเฝ้ากษัตริย์องค์หนึ่งวัสการพามไปถามเพียงแค่ว่าที่เมืองของพระองค์ท่านนั้นการเกษตรกรรมน้ำฟ้าสายฝนยังพอดีใจการได้อยู่ก่อฝนตกต้องตามฤดูกาลก่อทำนาได้ผลดีก่อที่นี้ก่อกษัตริย์แห่งบางองค์หันว่าวัสการพามไปอู้กับกษัตริย์ตัวนี้ก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะไปอู้อย่างจานแล้วก็เลยไปถามกษัตริย์ตัวนั้นที่ไปเข้าหาวัสการพามกษัตริย์ตัวนี้ก็บอกว่าเอ๊ะบ่มีอัญญานิวัสการพามมาถามเรื่องการทำไร่ไถนากษัตริย์คนที่ไปถามนี่บ่เชื่อญาติโยมทั้งหลายคนอย่างวัสการพามไปถามเพียงแค่เรื่องทำไร่ไถนามองอีนี่เอ๊ะถ้าจะบ่ใจกหามันต้องลึกซึ้งกว่านี้กะวัสการพามดำเนินการยุโยงส่งเสริมด้วยวิธีทางต่างๆจนกระทั่งบรรดาเหล่ากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายต่างปวงเกิดความบ่ไว้วางใจซึ่งกันและกันที่เคยทำงานตั้งแต่หามรุ่งหามค่ำตื่นแต่เช้าตู่มาก็บ่สนใจใยดีละภายใครทำก็ทำภายบ่ใครทำก็บ่ทำเปิ้นห้องประชุมกันภายบ่ใครมาก็บ่ต้องมาภายใครมาก็มาหรือเวลาเข้าประชุมแล้วอยากจะเลิกก็เลิกตามใจนั่นละมากำหนดกฎเกณฑ์ว่าเปิ้นจะเลิกเมื่อใดผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็บ่มีภายเคารพนับถือกันละการส่งข้ออนุเคราะห์บรรดาราษฎรก็บ่มีเหมือนเก่าเหมือนเดิมอยู่ภายอยู่มันราษฎรก็เดือดร้อนบรรดากษัตริย์ต่างหลายก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันวัสการพามได้ทีก็ส่งจารบรุษคนสอดแนมนำความไปกราบทูลพระเจ้าชาติศัตรูว่าบัดนี้ถึงเวลาละที่พระองค์ท่านจะยกกองทัพมาปราบเมืองเวสาลีพระเจ้าชาติศัตรูก็ยกทัพไปตามนั้นพอกองกำลังทัพของพระเจ้าชาติศัตรูไปแวดวางขังล้อมเมืองเวสาลีอยู่แต่ที่บรรดาเหล่ากษัตริย์ดิชวีเจ็ดพันกว่าพระองค์จะช่วยกันต่อต้านข้าศึกเหมือนเก่าเหมือนเดิมต่างคนก็ต่างคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาภายใครป้องกันบ้านเมืองก็ป้องกันไปเตอะห้องป้องกันอยู่ภายอยู่มันดีกว่าความแตกสามัคคีเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายก็เลยทำให้เมืองเวสาลีนั้นถูกพระเจ้าชาติศัตรูโจมตีแตกพ่ายไปแควนวัชีเมืองเวสาลีล่มสลายตั้งแต่หั่นเป็นต้นมาญาติโยมนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหตุผลก็เพราะว่าคนเฮานั้นถ้าอยู่กันโดยรักสามัคคีธรรมอยู่ในกมวลแต่ถ้าหากปราศจากความสามัคคีแล้วอยู่ในก็ลำบากเน้อทะเลาะวิวาทคมเหงเต็งแป้กันอันนี้เป็นเรื่องที่บดีเป็นอย่างยิ่งดังที่ปรากฏเรื่องราวนี้ละแล้วทีนี้ก็มาอู้ถึงเมืองปาตลิคามหรือว่าเมืองปาตลิบทนั้นเมืองปาตลิคามนี้หลังจากที่ว่าสุนีทะอมาตย์มาแปลงบ้านแปลงเมืองให้ใหญ่โตแล้ว พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นท่านก็แวะเวียนไปมาอยู่โดยตลอดตอนหลังมาทรงพิจารณาหันว่าประเดี๋ยวนี้เฮาได้แคว้นวัชีมาเป็นเมืองขึ้นของเฮาละถ้าเฮาไปอยู่ที่ราชคฤห์มันก็จะไกลไปการบริหารราชการงานเมืองระหว่างเมืองราชคฤห์กับเมืองเวสาลีนี้จะไปมาหากันยากลำบากก็เลยย้ายเมืองหลวงมาแล้วก็มาอยู่ที่เมืองปาติริคามนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเมืองปาตาลิบุตรเมืองปาตาลิบุตรก็มีความเจริญการกรุงรุ่งเรืองระหว่างแคว้นมคธแคว้นวัชีรวบรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบ่มีไผจะเจริญได้เต่าละในยุคนั้นสมัยนั้นนะแต่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายคงจำได้ว่ากาลครั้งหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้เคยคิดคดทรยศต่อพระบิดาเพราะว่าไปฟังกรรมของพระเทวทัตนักล้ำไปท่านก็เลยถูกพระเทวทัตนั้นเป่าหูแล้วก็ยุยงส่งเสริมเพื่อเปิ้นฆ่าป่อของเปิ้นคือฆ่าพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาแล้วก็ช่วงชิงเอาราชสมบัตินั้นมาเป็นของพระองค์ท่านญาติโยมทั้งหลายบาปปอบาปบุญปอบุญภัยทำบาปอย่างใดก็ย่อมจะได้รับกรรมอย่างนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เชกเช่นเดียวกันพระองค์ท่านมีพระโชรสชื่อว่าเจ้าชายอุทัยพัทอุทัยพัทนี่แปลว่าผู้มีใจอันเจริญผู้มีจิตใจเจริญแต่ว่าจิตใจบ่เจริญไปตามนั้นพอถึงเวลามาก็ฆ่าพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพ่อเหมือนกันลูกของพระเจ้าอุทัยพัทก็ฆ่าพระเจ้าอุทัยพัทเพื่อแย่งชิงราชสมบัติเหมือนกันว่ากันว่าตั้งแต่รุ่นของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอุทัยพัทเนี่ยป่อฆ่าลูกเนี่ย7ครั้งด้วยกันหมู่บรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมหันย่านก็รำคาญบ่เปิงอกบ่เปิงใจเสียชื่อเกียรติยศชื่อเสียงบ้านเมืองหมดปากันแย่งชิงเอาราชสมบัติโดยป่อฆ่าลูกอยู่อย่างนี้บรรดาหมาดต่างหลายตำพงก็ปากันปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจเลยยึดอำนาจมาแล้วก็ตั้งราชวงศ์ขึ้นมาแห่ใหม่ตั้งราชวงศ์ปกครองกันขึ้นมาแห่ใหม่แล้วก็บังเอิญว่ามีคนแห่งเผ่าหนึ่งก็ปากันไปตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่บริเวณเชิงเขาหิมาลัยจนกระทั่งสามารถรวบรวมกันขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่มีกองกำลังพลได้นักตั้งราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ที่ว่าราชวงศ์โมริยะราชวงศ์โมริยะนั้นต้นราชวงศ์ก็คือพระเจ้าจันทรคุปญาติโยมทั้งหลายพระเจ้าจันทรคุปนี้ได้ปากันก่อร่างสร้างแปลงบ้านเมืองของเปิ่นตลอดจนกระทั่งถึงสะสมจำนวนบรรดาทหารทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีกำลังมากมายแล้วก็ปากันยกกองทัพมายึดเอาเมืองปาตาลิบุตรไปไว้ในครอบครองแต่ว่าการที่พระเจ้าจันทรคุปจะยกกองกำลังทัพมาตีเอาเมืองปาตาลิบุตรนั้นเนี่ยมันก็บ่ใช่ง่ายๆในสมัยนั้นมีฝรั่งชาติกรีกท่านหนึ่งชื่อว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนี้ยกกองกำลังทัพมาจากประเทศกรีกโบราณบรรดาญาติโยมตีบ้านใหญ่เมืองน้อยมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงอินเดียตอนนั้นข้ามาเกิงอินเดียละเกือบจะมาถึงเมืองปาตาลิบุตรแล้วไอ้ตอนนั้นก็พระเจ้าจันทรคุปทราบข่าวขึ้นมาก็หวังใจที่จะทำสัมพันธไมตรีกันกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเพื่อจะยืมมือของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยมาปราบปรามมาโจมตีเอาเมืองปาตาลิบุตรได้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็วางใจว่าจะได้พระเจ้าจันทรคุปนี้มาช่วยกันปราบปรามอินเดียไว้ในปกครองของพระองค์ต่างคนต่างมีความคิดอยากหวังที่จะเปิ่งกันไว้อีกเถอะผลสุดท้ายก็เลยนัดพบเพื่อที่จะไปเจรจาความกันโดยพระเจ้าจันทรคุปนั้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ปรากฏว่ามีปัญหาละเมื่อมหาราชทั้งสองต่างคนต่างเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไปป้ากันบ่มีไผที่จะยอมถวายความเคารพซึ่งกันและกันก่อนอเล็กซานเดอร์ก็ถือว่าเปิ้นเป็น พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่มีกองกำลังทัพใหญ่โตเกรียงไกรอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยมากพระเจ้าจันทรคุปก็ถือว่าเปิ้นมีอายุและก็เป็นเจ้าถิ่นควรที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจะเคารพเปิ้นต่างคนต่างตกลงกันมาได้ก่อผลสุดท้ายมาอเล็กซานเดอร์มหาราชก็หันว่าพระเจ้าจันทรคุปนี้แทนที่จะเป็นคนหัวอ่อนก็เป็นคนหัวแข็งก็เลยสั่งจับพระเจ้าจันทรคุปเอาไปขังคุกไว้ที่นี้ก็บรรดาเสนาอำมาตย์ของพระเจ้าจันทรคุปเนี่ยรับทราบข่าวขึ้นมาก็ปากันมาชิงตัวนักโทษช่วยพระเจ้าจันทรคุปออกไปพระเจ้าจันทรคุปออกไปก็ไปซ่องสุมผู้คนอยู่ระยะหนึ่งบังเอิญขณะนั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชตัดสินพระทัยเลิกทัพกลับไปยังเมืองเดิมของเปิ้นกลับเลิกทัพไปแล้วปล่อยให้หมู่บรรดาแม่ทัพในกองต่างหลายปกครองเมืองอินเดียต่อแล้วก็บรรดาแม่ทัพในกองเหล่านี้ไผ่ปกครองบ้านใดเมืองใดก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์มีชื่อเสียงโด่งดังท่านหนึ่งก็คือพญามิลินที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมิลินทปัญหาคำพีสำคัญที่พญามิลินกับพระนาคเสนเถระโต้ตอบปัญหาซึ่งกันและกันเอาละทีนี้ต่อมามาอู้ถึงพระเจ้าจันทรคุปเมื่อได้อิสระมาคราวนี้ค่อนข้างจะทำมาอย่างแบบบพรีพรามละพระองค์ท่านก่อปากันยกทัพไปแห่งจะไปตีเมืองปาติลบุตรตอนนี้ก่อปรากฏว่าถูกกองกำลังทัพของเมืองปาติลบุตรนั้นไล่มาเลยญาติโยมทั้งหลายมาสามารถที่จะยกทัพเอาได้มาสามารถจะโจมตีเอาได้พระเจ้าจันทรคุปนั้นก็หนีกระเซาะกระเซิงไปจนไปถึงหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งที่บ้านในชนบทหลังนี้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่สองคนมียายกับหลานในตอนนั้นเป็นช่วงระยะเวลาเมื่อแลงยายกำลังทำจาปาตีแป้งจี่ถ้าบ้านเฮาก็จื้อว่าข้าวขวบอีเนาะจะเอาให้หลานกินเอาให้หลานกินเป็นข้าวแลงที่นี่หลานนั้นพอได้รับแป้งจี่จากยายก่อคบลงไปขวบหนึ่งก็ไปกัดเอาตังกังกังปรากฏว่าแป้งจี่มันฮ้อนอยู่กับลวกปากลวกลิ้นลวกคอยายก็เลยบอกว่าเองเนี่ยมันโง่เหมือนพระเจ้าจันทรคุป

เขาบอกมีภัยที่จะส่งพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นเสบียงเพื่อแก่เมืองหลวงเมืองหลวงมันสามารถจะไปซ่อเข้าป่าอาหารที่ไหนมาได้ดังนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องพ่ายแพ้พระเจ้าจันทรคุปสามารถที่จะยึดเมืองปาตาลิบุตรได้ที่นี้ตอนหลังมาก็มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าพินทุสารขึ้นครองราชต่อพระเจ้าพินทุสารนั้นมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าอโศกหรือพระเจ้าอโศกมหาราชหรือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชหรือพระเจ้าจันทาโศกะคำว่าจันทาโศกะนี้แปลว่าอโศกผู้โหดร้ายพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ในสมัยที่ยังเป็นอุปราชอยู่นั้นเนี่ยป้อเปิ้นส่งไปครองเมืองโอริสาไปครองบ้านครองเมืองอยู่ที่โอริสาเมืองโอริสานี้ถือว่าเป็นเมืองลูกหลวงอยู่ในตำแหน่งแห่งราชทายาทเมื่อเสี่ยงบุญของพระเจ้าพินทุสารแล้วพระเจ้าอโศกนั้นจึงจะได้ขึ้นครองราชสมบัติแต่พระเจ้าอโศกมหาราชนั้นพระองค์ท่านกลับบ่ไว้วางใจไผ่คนอื่นคนใดเลยบรรดาเจ้าปี่เจ้าน้องทั้งหลายนี่บ่ไว้วางใจเมื่อได้ขึ้นครองราชและสั่งฆ่าบรรดาเจ้าปี่เจ้าน้องต่างพระมารดาหมดเหลือเพียงท่านเดียวคือเจ้าชายติสสะผู้เป็นพระอนุชาร่วมพระราชมารดาเดียวกันซึ่งตอนหลังมาเจ้าชายติสสะนี่ก็ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาและพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นครองเมืองก็ยกกองกำลังทัพไปปราบปรามบ้านน้อยเมืองใหญ่ต่างๆในลักษณะสังคามวิชัยคือชนะด้วยสงครามทีนี้ปรากฏว่ามีครั้งหนึ่งยกกองกำลังทัพไปตีเมืองแคว้นกาลิงคะแคว้นกาลิงครัตนี้เนี่ยเป็นแคว้นที่บรรดากองทหารเปิ้นมีความเข้มแข็งมากรบกันเป็นเวลาเมินหลายเดือนว่ากันว่าจนกระทั่งเลือดของมนุษย์นี่นองท่วมกีบเท้าม้าเลยโอ้คนตายนักขนาดพระเจ้าโศกพิจารณาหันอย่างนั้นก็เกิดความท้อถอยพระทัยตอนหลังมาเมื่อกลับมายังพระราชวังก็ได้ฟังนิโครธสมณเณรซึ่งเป็นหลานนิโครธสมณเณรนี้เป็นพระโอรสของเจ้าชายติสสะเมื่อป่อเปิ้นออกบวชนิโครธก็ออกบวชตัวนิโครธสมณเณรนั้นเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในท้องพระราชวังหลวงวันหนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นสมณเณรนิโครธก็ว่าเออสมณเณรน้อยองค์นี้มีกิริยาอาการน่าเลื่อมใสน่าเคารพเดินเหินในอย่างต่างๆก็สำรวมอินทรีย์ดีโปรดให้นิมนต์สมณเณรรูปนั้นเข้ามารับบิณฑบาตสมณเณรรูปนั้นก็ถวายพระพรถวายธรรมะต่อพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชก็ปราบปลื้มสืบไปสืบมาก็ฮู้ว่าเป็นหลานของพระองค์จากนั้นก็เลิกในอันที่จะทำสงครามแทนที่จะเป็นสังคามวิชัยชนะด้วยสงครามกลับเป็นธรรมวิชัยชนะด้วยธรรมะเตี่ยตมาภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายฟังนี้ก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจเป็นเรื่องในอันที่จะศึกษาเรียนรู้ประวัติของบุคคลสำคัญในครั้งสมัยพุทธกาลอาจจะหลังสมัยพุทธกาลมาประมาณ300ปีแต่อย่างใดเหตุก็ดีถึงพระเจ้าจันทรคุปถึงพระเจ้าอโศกมหาราชก่อล้วนแล้วแต่ว่าเป็นบุคคลที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์เป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาที่เฮาท่านทั้งหลายได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนามาจนถึงณปัจจุบันวันนี้ก็เนื่องด้วยเตชะบุญญาปรมีพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงกตาธิการกระทำปั้มเปงมาญาติโยมนี่คือลักษณ์แห่งความเป็นคนดีคนดีอยู่ที่ไหนตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้คนดีอยู่ที่ไหนก็รังแต่จะสร้างประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่คนบ่ดีคือคนชั่วคนชั่วตั้งหลายตั้งปวงนี่ก็เหมือนเดียวกันคือหมายความว่าเหมือนกันก็คนดีนั่นแหละคนดีเปิ้นสร้างประโยชน์คนชั่วก็สร้างโทษค
คนดีเปิ้นสร้างประโยชน์นักตะไดคนชั่วก็สร้างโตดนัก

0: ตันเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเรื่องอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะระลึกนึกไว้ในจิตในใจของเราว่าการเป็นคนดีการเป็นคนชั่วนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรดีและได้ประโยชน์อย่างใดพ่องชั่วแล้วได้ประโยชน์อย่างใดพ่องอันนี้ก็ขอให้ตันทั้งหลายสนำจำจือไว้เนอร์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเฮ่อหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเว้นจากเรื่องอันบ่ควรประพฤติปฏิบัติเฮ่อห่างจากภัยเฮ่อไกลจากเวรเคาะเกณฑ์เวรร้ายทั้งหลายทั้งปวงพยานอันตรายโทษภัยทั้งหลายทั้งปวงนั้นอย่าได้ทำแล้วมันมาแปดเปื้อนตวนตัวของเฮาทำแล้วมันทำให้ตนตัวของเฮานั้นบ่สบายตึงกายบ่สบายตึงใจคนทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในสังคมโลกเดียวกันนี้อยู่ในสังคมมนุษย์หมู่เดียวกันก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนไปเพราะการกระทำของเฮาตัวดังนั้นก็หมู่เฮาทั้งหลายอย่าพึงประพฤติปฏิบัติเป็นคนบ่ดีเพื่อปฏิบัติดำรงตนเป็นคนดีสืบบ้านสืบเมืองสืบสังคมของเฮาเพื่อได้รับแต่ความสุขกายและสบายใจอันนี้ถ้าหากว่าเฮาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วตัวตนคนเฮาก็อยู่ดีมีสุขลูกเต้าเหล่าหลานของเฮาก็อยู่ดีมีสุขเจริญการกรุงรุ่งเรืองสืบต่อไปโดยกันในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายประพฤติปฏิบัติในทางที่บ่ดีลูกหลานก็จะได้รับคือหมายความว่าจะพลอยได้รับผลที่บ่ดีไปตัวเองเฮาบ่อินดูตัวเฮาก็ต้องอินดูลูกหลานของเฮาสืบต่อไปในภายภาคหน้ายิ่งโลกในสมัยปัจจุบันวันนี้ยิ่งร้ายใหญ่เหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปนักหลายอย่างหลายประการล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่บ่ดีทั้งนั้นก็ขอให้หมู่เฮาทั้งหลายพยายามประคับประคองตัวตนคนเฮาไว้พิจารณาไตรตรองด้วยสติปัญญาตรองคือคิดพิจารณาแบบโยนิโสมนสิการคือคิดละเอียดรอบคอบเป็นระบบแล้วก็นำมาไตรตรองเอามาชั่งดูกันว่าระหว่างสิ่งที่เฮาทำและเฮาบ่ทำเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จะได้โทษอย่างใดของบางอย่างบางประการแล้วถ้าทำแล้วเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ณปัจจุบันวันนี้แต่ถ้าหากว่าสืบต่อไปอาจจะเป็นโทษติดตามตัวเฮามาก็ได้หรือของที่เฮาทำณปัจจุบันวันนี้มันอาจจะทุกข์จะยากแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้ามันก็จะเป็นประโยชน์สุทิผลสำหรับตัวตนคนเฮานั่นเองท่านทั้งหลายโลกที่เฮาอยู่อาศัยนี้บ่ได้มีเฮาคนเดียวมีหลายผู้หลายคนด้วยกันที่อยู่ด้วยกันนี่นะเฮาก็จะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเฮาบ่ใช่ว่าจะพิจารณาเอาแต่ความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวของเฮาอย่างธรรมดานี่ก็บ่ได้ต้องคิดอยู่ตลอดกับว่าเฮาจะใช้ชีวิตอย่างใดเพื่อมีความสุขและมีความเจริญสืบต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเฮาคิดได้ในทางที่ดียึดมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแน่นอนอาตมาภาพรับประกันว่าทุกคนจะมีความสุขกายสบายใจได้แต่ถ้าหากว่าเมื่อใดห่างจากศีลจากธรรมพระพุทธเจ้าอย่างกรรมที่หลวงป้อพุทธทาสท่านได้เขียนไว้ว่าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศเมื่อใดสังคมโลกเฮาไร้ศีลไร้ธรรมเมื่อนั้นโลกอยู่ยากแต่ตราบใดที่มนุษย์ยังดำรงคงมั่นไว้ซึ่งศีลธรรมโลกมนุษย์ก็ยังจะอยู่สุขกายสบายใจรวมถึงเปิ้นรวมถึงเฮาเอาละอู้ถึงเรื่องประวัติพระเจ้าจันทรคุปแถมด้วยประวัติพระเจ้าอโศกมหาราชมา เล็กๆน้อยๆก็คงจะใช้เวลาไว้เพียงแค่ตีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ในท้ายรายการก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาปอกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขอเจริญพรอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตามที่ได้ประกาศให้ท่านต่างหลายรับทราบว่าในวันอาทิตย์ที่22เดือนพฤศจิกายนคือจากนี้ไปก็เป็นเวลาเดือนป่ายเนาะอาตมาภาพจักจัดที่มีการทำบุญถวายตานกฐินโดยบริษัทสยามเฟรชเอ็นเตอร์ไพรส์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะศรัทธาคราวาสญาติโยมแต่ละท่านแต่ละคนเปิ้นก็จะมาร่วมอนุโมทนาทำบุญตานกฐินสามัคคีที่วัดสุพรรณรังสีพร้อมกันนั้นก็จักได้ตานกฐินตกค้างแด่พระคุณเจ้าหรือว่าตานสมทบองค์กฐินตามวัดวาอารามต่างๆแห่งจำนวน89วัดวัดละ 10,000 บาทในวัดละ 10,000 บาทนั้นมีโยมได้แสดงเจตนาปวารณารับเป็นเจ้าภาพอยู่ในตอนนี้มีสองท่านคือคุณโยมแม่ทองสีกันทวงพร้อมด้วยลูกหลานจากร้านดอกไม้แม่ทองสีคนตามที่จะขึ้นวัดพระธาตุดอยคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพ1กล่อง 10,000 บาทแล้วก็เรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสอันนี้จากบ้านสันปะยางน่อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนรับเป็นเจ้าภาพแผ่ม1กล่องแล้วก็กฐินของวัดสุพรรณรังสีนั้นเป็นกฐินสามัคคีอาตมาภาพประกาศน้อมเอิ้นเชิญชวนขอญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายรับเป็นเจ้าภาพท่านละ1กล่องกล่องละ999บาทก็คือ 1,000 บาทนั่นเองญาติโยมทั้งหลายประกาศไปแล้วแล้วก็แจ้งเจตนาประสงค์บอกบุญไปทางไลน์ก็มีทาง Facebook ก็มีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้อ่านเฟซอ่านไลน์แล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมที่รับเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดสุพรรณรังสีสองท่านด้วยกันก็คืออันดับแรกก็หมายมีคุณโยมป้อสวัสดิ์คุณโยมแม่วัชรากรรำจากบ้านตากระดาษอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ1กล่อง 1,000 บาทและก็เรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ทัศนีแววงามอันนี้จากบ้านสันทรายมูลอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพแผ่ม1กล่อง 1,000 บาทคุณโยมพ่อณรงค์เดชคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐจากบ้านพัฒนาสายแก้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพแผ่ม1กล่อง 1,000 บาทคุณโยมแม่หมอนวลน้อยเซลตระกูลอันนี้ก็มาจากอำเภอสันทรายเหมือนกันบ้านแม่แก็บน้อยร่วมเป็นเจ้าภาพ1กล่อง 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยม เบญญาภาเตชะธนกิจอันนี้จากกรุงเทพมหานครก็ร่วมอนุโมทนาทำบุญรับเป็นเจ้าภาพมาแห่ม1กอง 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้ออนันต์คุณโยมแม่สุวรรณาโชติสรยุทธจากกรุงเทพมหานครร่วมทำบุญแห่ม1กอง 1,000 บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุลักษ์คุณโยมธีรนุชเตชะศรีสุโขกรุงเทพมหานครร่วมทำบุญมาแห่ม1กอง 1,000 บาทเรียงถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่พวงทองจันทิมาคุณโยมวรินทร์เล่าตระกูลจากบ้านอัมพารามอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมร่วมอนุโมทนาทำบุญมาแห่ม1กอง999บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่สุพรรณาอิมังจากบ้านปากล้องอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนร่วมทำบุญมาแห่มจำนวน500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมจุธามาศวงศ์สิริจากอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาแห่มจำนวน500บาทอันนี้ก็ศรัทธาดั้งเดิมเหมือนกันเด้อถึงคุณโยมแม่สุพรรณาอิมังและก็คุณโยมจุธามาศวงศ์สิริถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุรีนุชแสนชัยร้านเสริมสวยบัวในเวียงละปูนร่วมทำบุญมาแห่มจำนวน200บาทก็อาตมาภาพได้รับทราบอย่างนี้แล้วขอน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมกันบริจาค กฐินสามัคคีวัดสุพรรณรังสีจะบริจาค1กล่องก็ได้2คน3คน1กล่องก็ได้หรือจะบริจาคตามกุศลเจตนาของศรัทธานาบุญต่างหลายก็ได้อันนี้บ่ว่ากันหอมหนักหอมน้อยก็เป็นแห่มเรื่องหนึ่งเนาะเอาละวันนี้ก็คงพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้เพียงแค่ตะอีจะร่วมทำบุญอย่างใดก็โทรศัพท์บอกข่าวเป่าร้องมหาอาตมาภาพได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิ้นเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกัน จุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาค่ะอาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
12: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวะอาสาเป็น140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้จากข้อมูลณวันที่12ตุลาคมพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชน อาชีวะอาสาตั้งจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยระยองมี49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดและนครนายก14จุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจระบบไฟฟ้า33หลังมีการจัดตั้งครัวอาหาร9แห่งแจกอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์จุดบริการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมยกรถกีดขวางไปแล้วกว่า 1,000 คันเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดบนผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์กีดขวางทางจราจรและคืนผิวจราจรให้แก่ประชาชนไปได้แล้วรวมกว่า 1,000 คันทั้งนี้ล่าสุดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้ว2สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วถนนสายหลักและเส้นทางสัญจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอนุมัติแล้ว 169,625 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,243.341 ล้านบาทส่วนเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 94,667 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลืออย.เฝ้าระวังเข้มผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดพร้อมแนะประชาชนเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
13: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเตรียมความพร้อมทุกด้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคทั้งนี้แนะนำประชาชนเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมารับประทานเพื่อความปลอดภัยนารุมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่า
14: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
15: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ งานเยอะไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจเราวัยทำงานมักเจอกับสภาวะความเครียดจากภาระงานความคิดหลักอริยสัจ4ความจริงแห่งการพ้นทุกข์เป็นหลักคิดที่จะช่วยให้เราจัดการกับช่วงเวลาอันยากลำบากโดยไม่ร้อนรนและมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสติและปัญญาทุกข์คือการเข้าใจว่าปัญหาของงานคืออะไรสมุทัยค้นหาสาเหตุของปัญหานิโรธหยุดเครียดหยุดคิดมากมักตั้งสติวางแผนงานทีละงานแค่เข้าใจปัญหานำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันทำงานด้วยสติใช้เหตุผลนำทางชีวิตการทำงานก็สมดุลด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยามเจ้าๆนะครับ6 โมงเจ้ามาปะกันกับอู่ข่าวเล่าความอยู่กับน้องอันอธิวัตรกันทับปิงนะครับผมดีเจคุณยองน่อนะครับผมหลายรายการด้วยกันน่าจะเฮาอู่ยองละลายคุณก็มาบอกว่าเออนะฟังหูเลิงอยู่นะครับขอบคุณจันนักจันไลน์น่าจะติดตามกันเจ้าวันนี้นะครับผมแน่นอนเลยเวลาหลายคุณน่าจะตื่นมาปะกินข้าวก็ยิกินต่างๆน่ารวมไปถึงมือเตงนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะไปเสาะหากินตามร้านต่างๆเนาะว่าจะเป็นก๋วยต้มก๋วยเตี๋ยวที่สำคัญเลยมันจะมีก๊อกอันนะวางอยู่กลางโต๊ะนั่นน่ะเครื่องปรุงต่างๆเนาะว่าจะปิ้นพริกเนาะครับผมโถปุ่นนะครับผมหลายๆอย่างเนาะวันนี้เอาในเรื่องราวนี้มาอู่กันสักหน่อยในตอนเจ้าๆแบบอี้นะเอามาหูตันในเรื่องของสารอัลฟาท็อกซินสักหน่อยภัยเงียบที่อยู่ในโถปุ่นแล้วก็พริกปุ่นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเอาเรื่องไก่โตมาฝากกันสักหน่อยนะครับหลายเรื่องหลายราวเนาะที่เอามาฝากกันก่อนจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวกินตำส้มหรือว่าอาหารแบบจัดรสจัดๆนะครับผมติดต่องผ่านกันปรุงนะว่าจะเป็นพริกปุ่นแล้วก็ถั่วลิสงป่นนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็ความแซ่บนะครับผมใส่ร้ายแซ่บร้ายเนาะหลายๆคนบอกจะอี้นะครับผมถ้าผู้ฟังนะครับผมเคยหูก็ว่าเครื่องปรุงแห้งเนี่ยตีเฮาใจกว้านกวนเนี่ยเวลาไปกินข้าวตามร้านเนี่ยอาจมีสารผิดชนิดนึงนะครับปนเปื้อนอยู่โดยตีเฮาหู้โต๊ะก็ได้สารผิดชนิดนั้นนะครับชื่อว่าอัลฟาท็อกซินนะครับผมซึ่งเป็นสารผิดนะครับจากเจอราแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนะครับต่อการเกิดมะเร็งตับเนี่ยสิ่งที่น่ากังวล นะครับผมเฮาบ่สามารถบอกได้แน่ชัดนะครับว่าดุมกินพอก็ด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะหู้ได้จะได้ว่ามีสารอัลฟาท็อกซินปนเปื้อนอยู่นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญการนำไปปรุงอาหารด้วยความห่อนเนี่ยโทรไปแล้วอ่ะไม่ได้รับประกันว่ามันจะดีขึ้นนะครับหรือว่าสารหมู่เนี่ยมันจะหน่อยลุ้งนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับผมมาหูจักอัลฟาท็อกซินกันสักหน่อยพร้อมวิธีนะครับเลิกซื้อแล้วก็เก็บเครื่องปรุงน้ำว่าจะเป็นตีบานเราหรือจะได้ไหวให้มันดีเนอะอัลฟาท็อกซินคืออะไรยังนะครับผมอัลฟาท็อกซินเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นโดยเจอราบางชนิดเนาะโดยเฉพาะเจอราในกลุ่มชนิดหนึ่งนะซึ่งเจริญเติบโตในวัตถุดิบนะครับการเกษตรบางประเภทตัวเพื่อเมื่อสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมโดยเฉพาะนะครับเมื่อมีความชื้นมีการเก็บรักษาติ่มเหมาะสมเนาะอาหารที่มีโอกาสปนเปื้อนนะอัลฟาท็อกซินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงข้าวโพดธัญพืชถั่วชนิดต่างๆเนาะรวมไปถึงเครื่องเทศเนอร์วัตถุดิบแห้งบางชนิดไม่ว่าจะพริกป่นพริกแห้งเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับผมสารพิษอัลฟาท็อกซินเนี่ยมีความสำคัญต่อสุขภาพเนอร์มาฟังกันเพราะว่าการได้รับสารอัลฟาท็อกซินนะโดยเฉพาะนะครับอัลฟาท็อกซิน B1 นะครับผมเป็นเวลามึนนะครับในปริมาณที่มันหนักเนาะไขติมักพริกปุ่นใครที่มากโทลิสงปุ่นเนี่ยสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้ตัวนะครับผมองค์การอนามัยนะครับผมมีวิจัยนะครับผมขององค์การวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศนะครับจัดหืออัลฟาท็อกซิน B1 เนี่ยปิ้นสารมะเร็งนะครับก่อมะเร็งของมนุษย์ในดังนั้นแล้วแม้จะปิ้นเพียงครึ่งปรุงปริมาณแบบเล็กน้อยแต่เฮากินนะครับผมกวนนะครับผมมันก็อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงได้และยังนะครับผมการปรุงอาหารหือซุกเนี่ยจึงยังแบบเพียงพอเนาะลายคุ้นคิดว่าถั่วปูนพริกปูนปินเจอร์ลาเนี่ยนะนำไปโขหรือว่าตุ่มหรือว่าพัดแล้วเนี่ยมันผ่านความห่อนนะมันจะเหมือนเจออื่นๆนะมันจะตายก็ฮะนี่นะแต่ความเป็นจริงนะครับอัลฟาท็อกซินเนี่ยมีความทนทานต่อความห่อนเนอะมันเน็ตขนาดเนอะแล้วก็การปรุงอาหารตามปกติเนี่ยสามารถประกันนะว่าสารพิษเนี่ยมันจะสลายไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วการนำอาหารตีปนเปื้อนไปปรุงซุกนะครับจึงจะวิธีแก่นะครับตีเจอถือได้นะอีกหนึ่งเรื่องต้องจำนะครับผมก็คืออาหารตีแบบนี้หาขึ้นเนี่ยทำหันด้วยตาเนาะมีกลิ่นอับแปลว่ามันสะอาดกล่อมใจเนาะมันได้หมายความว่ามันปนเปื้อนอัลฟาท็อกซินเสมอไปจากหากต้องการนะครับทราบว่าสารเนี่ยมันมีการปนเปื้อนก่อนนะครับผมจำเป็นจะต้องไปใช้วิธีนอวิเคราะห์ที่มันเหมาะสมนั้นแล้วเฮามาป้องกันตัวกันสักหน่อยเนาะกรมอนามัยนะครับผมไปมีข้อมูลอันนึงนะครับผมเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ลักษีป้อปานะครับผมหมี่ยังพองนะปอแรกมันบอกว่าประเมินก่อนซื้อเนาะ
เลือกซื้อถั่วลิสงพริกแห้งหรือว่าเครื่องปรุงจากแหล่งตีเจอถือใดตรวจดูผลิตภัณฑ์นะครับว่าอยู่ในสภาพดีก่อฟิตสนิทก่อเปิกชื่นก่อนะครับผมแล้วก็มีห้อยก่อมีร่องรอยการขึ้นเจอแห่ก่อนะพอก่อนเนอร์นะครับผมหากเป็นสินค้าที่มีฉลากตรวจสอบวันผลิตวันหมดอายุแล้วก็การเก็บรักษาเหินดีเนอร์ปอที่2ก็คือปริมาณพอดีซื้อถั่วปุนหรือว่าพริกปุนเนี่ยในปริมาณที่มันใจมดในเวลามื้อเนอร์นึงประจําปีจะต้องซื้อเก็บไว้หลายๆวันหลายๆเดือนเนอเพื่อที่จะเก็บไว้อันถ้าจะเก็บก็ต้องเก็บคือมันเหมาะสมตัวนะเพิ่นบอกว่าถ้าเหมาะสมจริงๆแล้วบริโภคประมาณ 1-2 สัปดาห์ถ้านั้นนะขึ้นอยู่กับความถี่ในการที่จะบริโภคตัวเนาะจะได้แล้วอยากจะลดการปรุงดีกว่าเนาะป้อที่3ป้องกันความชื้นซื่อนะครับผมเมื่อซื้อมาแล้วคนเก็บเครื่องปรุงไว้ในภาชนะที่มันแบบว่าแห้งสะอาดปิดสนิทวางไว้บริเวณที่มันแห้งๆเนาะวางให้มันไกลน้ําสักหน่อยนะครับผมหลีกเลี่ยงการใช้จ่อนเป๊ะๆนะสําคุณนะเอาจ่อนอันเดียวเนี่ยตึงแกงตึงยังจกเข้าไปหมดอันนี้เนอะระวังนะครับผมเชื้อรามันจะเริ่มเติบโตได้ดีปอสุดท้ายปฏิเสธแล้วทิ้งนะครับผมหากพบว่ามันมีถั่วปนพริกปนเนี่ยหรือว่าเครื่องปรุงเตือนปินเจอร์แฮกินสีเพี้ยนเพนไปเนาะมันแปลกๆมควรจะเลิกซื้อมควรจะเอามาปรุงอาหารเอาควางไปเลยเนอะแล้วก็ทหารในร้านอาหารก็ต้องเอามาปรุงนะครับฝากตัวเนอะฝากตัวฝากถึงร้านแล้วก็อาหารแล้วก็ผู้ที่บริโภคตัวสำหรับก๋วยเตี๋ยวอาหารตำสั่งร้านตำซุ่มหรือร้านอาหารที่มีเครื่องปรุงหมูนี้เนาะหรือลูกค้าตักเติมเองเนี่ยควรจะถือความสำคัญในเรื่องของวัตถุดิบนะครับผมจัดเก็บภาชนะที่มันปิดมิดชิดเนาะแล้วก็มันตรวจสอบมั่นใจนะครับผมใส่เติมไปติ๊กๆตั้งลุมเนาะปิดกระหานเนาะพอดีๆนะครับส่วนผู้บริโภคหากพบเครื่องปรุงที่มีลักษณะผิดปกติจะไปเสียดายเนาะมันต้องปรุงก็ได้นะกินจะอั้นก็ได้ทายนี้นะครับผมต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนเนาะหูถึงอันตรายของอัลฟาท็อกซินดีกว่ามันเป็นภัยเงียบๆนั่นแหละก็ตรวจสอบ4ป้อมันติดองอ่านบอกแต่ถ้าปินไปได้เลยลดนะครับลดในเรื่องของการปรุงไปไม่ว่าจะเป็นเพชรกิมหวานนะครับผมเอาหือพอดีดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้ทำมือเฮาน้อมปินโรคภัยไข้เจ็บเนอะเอามาฝากกันไว้เจ้านี่พักกันสักครั้งนึงเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกาซูรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้ข่าวละปูนวันนี้เอาเรื่องดีๆมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมเหล่ากาชาจังหวัดละปูนนำโดยท่านนายกเหล่ากาชาจังหวัดละปูนท่านณัฐพรชูวงศ์เนาะรวมกับนะครับโรงพยาบาลละปูนออกหน่วยบริการพร้อมเจริญโจร นะครับพี่น้องประชาชนบริจาคโลหิตดวงตาและก็อวัยวะเพื่อที่จะล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในวันณวมินทรามหาราชนาวันตวานิ13ตุลาคมนะครับที่ห่างจำฟ้าช็อปปิ้งมอลล์นะครับลำพูนเนาะเหล่ากาชาจังหวัดลำพูนนะครับเป็นออกหน่วยเนาะบริจาคโลหิตนะครับผมเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในวันนวมินทรามหาราชนะครับ13ตุลาคมของกุปีรำลึกถึงรัชกาลที่9เนาะท่านณัฐพรชูวงศ์นะครับผมนายกเหล่ากาชาดาเป็นนำมาเลยนะพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าคณะกรรมการเหล่ากาชาดมาเยี่ยมนะคือกำลังใจคุณที่มาบริจาคโลหิตและก็ผู้ประสงค์จะบริจาคอวัยวะในเตอร์นีทั้งนี้นะครับผมมีบุคลากรการแพทย์มีพยาบาลมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดแล้วก็น้องๆอาสาสมัครเนอะคอยเหื่อความสะดวกนะครับผมคอยอำนวยความสะดวกเหื่อในกิจกรรมเตือนนี้นะครับซึ่งก็เกิดขึ้น10โมงถึง3โมงแต่ว่านี่นะครับผมสำหรับการออกหน่วยเตือนนี้นะครับผู้มีผู้บริจาคจำนวนนักเนอะในการนี้ก็เหล่ากาชาดแล้วก็สาขาบริการโลหิตแห่งชาจังหวัดละปูนนะครับโรงพยาบาลละปูนจะได้นำโลหิตเนี่ยไปใจตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการทำแสดงความจำนงนอกบริจาคดวงตาแล้วก็อวัยวะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวนะครับผมสำหรับใครเนาะตีมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากจะบริจาคเลือดนะครับผมที่จริงเลือดนี่บริจาคได้เลยเนอะนะครับผมแล้วแต่สุขภาพของแต่ละคนนะครับไปติดต่อได้นะครับที่โรงพยาบาลปูนเนอะเปิ้นสามารถหือบริจาคได้ทุกวันเลยนะครับผมมาครับผมมาต่อกันตีการอาชีพดีกว่านะครับศูนย์สตรี72พรรษาละปูนเปิ้นฝากมานะครับผมอบรมอาชีพภายในสถาบันเนาะประจำปี70นี่ของเดือนพฤศจิกายน2569เดือนหน้านี้หลักสูตรนะครับผมระยะสั้น5วันนะครับผม30ชั่วโมงเฮียนจันถึงซุกเนอร์หลักสูตรซาโลบาเนี่ยหูเลยกาแฟนะครับผมเปิดเฮียนวันที่9ถึงวันที่13พฤศจิกายนเราสามารถตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับจนถึงเปิดว่าจนกว่าจำนวนจะเต็มเนอร์ซาวคุณในหลักสูตรนะครับผมสัมภาษณ์วันที่1027ถึง29ตุลาคมขาใจไปเนอร์แล้วก็จะประกาศผล30ตุลามีหลักสูตรระยะสั้น10วัน60ชั่วโมงเลนจันถึงซุกเหมือนกันเป็นหลักสูตรทำเล็บเจลนะครับรุ่นที่1ต่อยเปิดเฮียนวันที่2ถึง13พฤศจิกายน2569เปิดฮับแล้วเนอร์ซาวคุณนะครับผมเปิ้นจะสัมภาษณ์21ถึง26ตุลาคมเนอร์ลักสูตรระยะสั้นเหมือนกัน10วัน60ชั่วโมงเล่นจันถึงสุกเหมือนกันนะครับลักสูตรเบเกอรี่นะครับเย็นสายขนมเนาะเฮียนวันที่9พฤศจิกาถึง4ธันวาคม2569เปิดฮับแล้วเนอร์จนถึงคุณจะติ่มเนาะซาวคุณแต่กันต่อลักสูตรนะครับเปิ้นจะสัมภาษณ์วันที่27ถึงวันที่29ตุลาคม2569ใครที่สนใจนะครับผมสามารถนะครับผมสมัครได้เนอร์ช่องทางรับออนไลน์นะครับผมเป็นหลักสูตรเลือกหลักสูตรที่ชอบตรงกับความสนใจและสามารถเอาไปต่อยอดได้แล้วก็ดูตัวในช่วงของเวลาที่มันเหมาะสมเนอะสมควรมาสมัครแล้ววางอีนะมันก็จะกลายเป็นว่ากันที่คนอื่นไหวนะจบแล้วนะครับผมมีอาชีพพึ่งพาตัวเก่าได้แบบชิวๆไปเลยนะครับผมเอาไปต่อยอดได้แน่นอนเลยนะโทรสอบถามไดเนอร์นะครับผม053 092 420ต่อ24แฮมกัมเนอร์053 092 420ต่อ24กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเนอร์นะครับผมเอามาฝากไว้สำหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาจังหวัดลำปูนนะครับผมอันนี้ใครที่สนใจไปสมัครกันได้หรือใครเปิดเข้าไปตีเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนก็ได้เนอร์เปิ้นโพสต์ไว้นะครับผมคลิกไปเลยสมัครไปเลยหรือจะเข้าไปตั้งเพจของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวก็ได้เนอร์นะครับผมฝากไว้ตัวละกันสำหรับใครที่สนใจสำหรับวันนี้นะครับผมอู่ข่าวเล่าความนะครับผมจะต้องลากันไปก่อนแล้วปะกันใหม่บ่ายสองเนอนะบ่ายสองวันนี้ปะกันในรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดเนอในเรื่องของยาเสพติดต่างๆมาฟังเพลงสตริงกันสำหรับวันนี้รายการอู่ข่าวเล่าความกับน้องแอนอธิวัฒน์กันทัพปิงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับสำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคม2569โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHFแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิชามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งได้พระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬากันด้วยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา 17:00 นสำนักพระราชวังจึงขอประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569พร้อมขอบคุณน้องเนเน่จะมาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยแล้วครับว่าภายในงานก็จะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกแล้วครับโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำทางด้านการเงินที่

และไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติให้ความไว้วางใจเชื่อมทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented Worldในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวและครับว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นประเทศไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศอย่างเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์แล้วนอกจากนี้ประเทศไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง22%เท่านั้นพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกแล้วในขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridgeและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกด้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนี่แหละควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจผู้มีภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Groupซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ณกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักๆอันได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานหรือ Energy as the Foundation ปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณหรือ AI as the Multiplierและเงินทุนเป็นตัวเร่งหรือ Capital as the Catalyst พร้อมได้ผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียน Power Grid ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกเตือน3ปัจจัยเสี่ยงปั่นป่วน

ตลาดการเงินโลกขณะที่ประเทศไทยก็เตรียมรับแรงกระแทกหากตลาด AI ปรับฐานแนะภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายอาธานนาซิออสแวมวาคิดิสรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงินและทุนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เปิดเผยรายงานเสถียรภาพการเงินโลกประจำเดือนตุลาคม2569ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมทั้งได้เตือนถึง3ปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่อาจสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดการเงินโลกอันได้แก่การปรับฐานของตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยระบุแล้วครับว่าแม้ภาคธนาคารโดยรวมจะยังมีความยืดหยุ่นแต่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงค์ไม่ว่าจะเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนป้องกันความเสี่ยงอันนี้ยังคงมีความเปราะบางอยู่นะครับแล้วในขณะเดียวกันสำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทยแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแต่ IMF ก็ประเมินว่าประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI รายใหญ่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากตลาด AI เกิดการปรับฐานซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจลุกลามไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินและภาวะเงินทุนไหลออกทั้งนี้ทั้งนั้น IMF ได้เสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าผ่านการรักษาวินัยการคลังบริหารจัดการหนี้ให้ยั่งยืนดำเนินนโยบายการเงินอย่างเป็นอิสระยกระดับการตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารตลอดจนแนะนำให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเสรีเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกดูดซับแรงกระแทกจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันอีกกับประเด็นในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตกันด้วยแล้วเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศไทยอย่างแน่นอนและก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศก็ช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีกันด้วยแล้วเชื่อกันว่าก็จะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกกันหน่อยว่ายังไงโดยทางกรุงเทพมหานครเขาก็พร้อม 100% คุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรเฝ้าระวังน้ำท่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประชุม IMF ธนาคารโลกในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการดูแลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับโดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดเผยแล้วครับว่ากรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าและตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลักๆ21เส้นทางด้วยกันที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามความเรียบร้อยตลอดเส้นทางควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมทั้งนี้ทั้งนั้นภารกิจของกรุงเทพมหานครครอบคลุมการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่จัดการประชุมโรงแรมที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยไอคอนสยามเขตคลองสานทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตพระบรมมหาราชวังเขตพระนครวันแบงกอกฟอรัมเขตปทุมวันรวมไปถึงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพเปิดเผยว่าทางปอพและธนาคารออมสินได้โอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 1.6 แสนครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2569นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพเปิดเผยว่าทางปอพและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 160,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทโดยในวันที่13ตุลาคม2569ทางปอพอได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดอันได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยครับพี่น้องและวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: หลายท่านเข้าใจผิดว่าการที่บิดาเนี่ยไปแจ้งเกิดนะครับในสูติบัติที่อำเภอนะครับหรือทำการต่างๆที่อำเภอเนี่ยเป็นการที่ทำให้บิดาเนี่ยเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีดังนี้นะครับวิธีที่1นะครับก็คือการที่บิดามารดาของเด็กนะครับได้จดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันก่อนที่เด็กจะเกิดหรือจะมาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังจากที่เด็กเกิดไปแล้วก็ทำให้บุตรเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาหากกรณีจดทะเบียนสมรสภายหลังความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะย้อนไปจนถึงวันที่บุตรเกิดเลยแม้จะมาสมรสภายหลังก็ตามนะครับอันนี้วิธีที่1คือบิดามารดาสมรสกันวิธีที่2นะครับก็คืออาจจะเป็นกรณีที่บิดามารดาเนี่ยมีเหตุผลบางประการที่ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ก็อยากให้บุตรเนี่ยมีสิทธิ์ต่างๆของบิดาก็อยากจะให้บุตรเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็ใช้วิธีการจดทะเบียนรับรองบุตรคือการที่บิดาเนี่ยไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือในของกรุงเทพก็สำนักงานเขตนะครับเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรแต่วิธีการนี้นะครับกฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเด็กก็คือบุตรนี่แหละแล้วก็มารดาของเด็กนะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นตรงที่ว่าถ้าเด็กเนี่ยยังโตไม่พอนะครับก็คืออาจจะยังเป็นเด็กอยู่อายุ6ขวบ7ขวบกรณีนี้เด็กยังไม่สามารถให้ความยินยอมได้นะครับอาจจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเด็กอายุ17 18 15 16อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขาได้สอบข้อเท็จจริงแล้วเด็กสามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้ก็จะใช้วิธีนี้ได้แต่หากเด็กเป็นผู้เยาว์อายุยังน้อยอันนี้อาจจะต้องข้ามไปวิธีที่3สำหรับวิธีที่3นะครับก็คือการขอให้ศาลสั่งนะครับการขอให้ศาลสั่งนี้ก็อาจจะเป็นกรณีอย่างที่บอกข้างต้นนะครับว่าเด็กยังเป็นผู้เยาว์อายุน้อยหรือเช่นมารดาไม่ยินยอมเมื่อมารดาไม่ยินยอมก็ต้องใช้กระบวนการทางศาลหรือมารดาของเด็กเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับก็ไม่สามารถ
1: 7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน0-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมาไทยเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกมุ่งนำ AI ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและวันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร
2: ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วง2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพรวมถึงการนำเอกลักษณ์และผลิตภัณฑ์ไทยมาเผยแพร่ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยไทยได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะแนวคิด Small AI Big Jobs ที่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการนำเสนอโครงการ AI นกกระซิบซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศนอกจากนี้ไทยยังเสนอแนวคิดการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจท่ามกลางความแตกแยกของโลกจากสงครามการค้าและความขัดแย้งทางทหารเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง35ปีที่ผ่านมารวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540